0: อยู่นี
1: ่อันนี้เปลือกไม้ตัวนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
2: เน
1: ื้
2: ออ่อน
1: ยังไม่แข็งค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
1: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
1: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
1: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
1: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
1: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
0: โอเค
1: 3 เซน
0: นิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช
0: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: นี้เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปนี่คือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว
2: ้ใช่
0: ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: ไม่อยู่ตรงนี้คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยจากทาง
2: ไหนทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา

0: ึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้อง จากวง
0: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดังเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
0: บางทีเป็นบานคู
1: ่
0: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: แอนดี้
1: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได้
1: เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
0: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
0: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
0: เป็นสีเข้มไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: สวยเนาะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: มันจะเนียนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปรง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: และช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
0: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะไหนคะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่เ
0: ก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
0: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: เงาตกเงาตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช
0: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
0: ่มันเป็นบ้านไม้
2: ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่ดูเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามกาลเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได
2: ้อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
0: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
3: วก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอ
0: ่
3: ะค่ะอย่างที่เห็นน่ะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ

0: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงเออก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
0: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: เอออันนี้เรียกเรามาทำไม
0: เลยเออใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปวดมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
0: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวามา
0: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดรอปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมที่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
0: อ่าค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: อ๋อตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะอ่าเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
2: เลยเรียนก
1: ่
2: อนนะ
1: โอ้โหต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
0: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
0: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
0: อ๋อใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
1: ่
0: ะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
0: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
1: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ
1: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเยินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกัน

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็

0: ขัดทำสี
1: โอเค
2: มามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
1: นั่นแหละสิ
0: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
1: ครับไม้แดง
0: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
1: มาจะแมทช์กัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิดให้มันเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้ประมาณ

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัวว
0: งกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ว
3: ั
2: ดมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
4: เปลี่ยนครับอันนี้เป็นภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
3: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมันเป็น
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยแต่ตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: นี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

ู่ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือผู้มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะผู้มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะกลาปะ
1: ดึง
2: กลาปะกลาปะ
3: เจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากลาปะไปแต่เจ้ากลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่าน

0: สองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
1: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
3: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
4: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
3: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
5: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
3: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
4: เอ๊ะหมู่แห่งวิญญาณ6
3: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
0: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
4: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
3: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
4: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
3: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
6: อย่างนี้เอง
3: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ขยักเล่นเกมขยักเล่นเกมขยักเล่นเกม
5: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
3: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
6: ข้าเอง
3: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
0: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
3: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
0: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
3: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
0: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
5: ้เย้ๆๆๆกันมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
4: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
3: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
3: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟุดฟิดฟิดฟิดฟิดฟิดรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
3: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
5: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
4: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ฮ่าขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
3: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ะป้า
4: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
3: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
0: เย้ๆๆ

0: ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันธ์5เท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียว

0: ชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่แผ่นถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงิน และคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนีย

0: แต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง135
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.thและแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะกันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้
2: สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: เฮ้ยไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่แน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้อง

0: วรรณดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบน

0: ของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
1: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
5: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี่ย
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: รีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ

0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงส์อยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงส์มีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้อาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
1: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
3: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
3: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
1: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ากาศหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอร์รี่

0: เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: วิตามินค่ะ
2: วิตามินครับ
0: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: วิตามินค่ะ
2: วิตามินครับ
0: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
3: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
4: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
3: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
0: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
2: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
4: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี10มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
3: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
1: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
1: ไข่ปิ้งค่ะรับทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
5: น้ำค่ะ
3: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
4: ารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามพี่น้าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอจุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดิยังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดิเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดิครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลล์เยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลล์เยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็พิมพ์สลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนให้อู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่ consumerสามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้อ
1: ันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์ไวเออร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์ไวเออร์ไม่มีคุณภาพเซอร์ไวเออร์นอกจากเซอร์ไวเออร์ของอินเฮ้าส์แล้วก็ยังมีเอาท์ซอร์สซึ่งเอาท์ซอร์สเนี่ยใช้กระดาษเอาท์ซอร์สไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนน่ะมีสมาร์ทโฟนจริงป่ะ
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนน่ะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์ไวเออร์ออกไปได้ก็ไปถ้าเซอร์ไวเออร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
0: ม
1: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บล
0: อ
1: นช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
0: ้
1: ได้นู่นได้นี่มันก็เลยมีการคัสต
0: อ
1: มไอเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้ว
0: ผม
1: เข้าใจ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแทค Accelerate นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้
0: คน
1: ขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out อะครับม
0: ัน
1: ต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการเอาของจาก outside in requirement กลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจ MVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหม
0: ือ
1: นเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
0: ม
1: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
0: ์
1: ถ้าม
0: ี
1: อย่างเงี้ย
0: เ
1: ป็นกระทบกับคุณ
0: อ
1: ่ะคุณมีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอูถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อูอูจะทำเคล
0: ม
1: อูจะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
0: คือคุยกับคนใช้รถ
1: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคน
0: ใช่
1: ที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
0: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
1: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
0: เพอร์โซนา
1: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมาเราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
0: ่
1: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
0: ่
1: ข
0: ับ
1: รถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหร
0: ือ
1: สังคมต่างชนบทอย่างเง
0: ี้
1: ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
0: ต้องละเอียดขนาดนั้น
1: ละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
0: ต้องออกมาเป็นคน
1: ม
0: ี
1: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือ ยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
0: ้
1: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
0: ์
1: ต้องร
0: ู้
1: จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
0: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
1: ใช่
0: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
1: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
0: า
1: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
0: ค่ะ
1: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Detail Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
0: คุณมีรถละ
1: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี
0: ้
1: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
0: ้
1: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเด
0: ี๋
1: ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
0: เออดีจังเลย
1: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
0: ตร
1: งเข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่Investor สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
0: ต้อง13อย่างน้อย
1: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วม
0: ัน
1: เริ่มจะแบบหลากหลายแล้วม
0: ัน
1: เริ่มหาคนยาก
0: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
1: ลงไปทำเองแล้วก็
0: ทั้งเกือบ20คนตรงเน
1: ี้
0: ย
1: แยกกันไป
0: แยก
1: แยกกันไปคือเราใช้หลายหลายตึกแยกแยกกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้าง product แล้วแต่ product เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งน
0: ะ
1: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียว โฟเนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
0: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์ซอน่าเรานะที่เรากำหนดไว
1: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
0: เรามาแปลเป็น
1: ภาพแล้วเรากลับไปหาคนเดิม
0: เอาไปให้เขาดู
1: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
0: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
1: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
0: ค่ะเขาสื่อสารไปแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
1: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม่แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล
0: ้
1: วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่1เอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
0: ค่ะ
1: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
0: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
1: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
0: เวลาที่กด
1: ถ่ายที่กด
0: ค่ะ
1: นั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลเอ๊ะกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
0: ่อ
1: เราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
0: ม
1: เขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
0: ่อ
1: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
0: ้
1: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบเนี้ยเขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
0: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
1: ับ
0: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
1: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
0: นี่คือวิธีที่ลีดเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
1: เวลาใช่ใช่ทีนี้พอเราพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
0: ค่ะ
1: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
0: ค่ะ
1: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40แล้วต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
0: ้
1: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
0: ้
1: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
0: ้
1: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
1: ใช่
0: เราต้องกำหนดให้ชัดก
1: ฎต้องชัดต้องชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
0: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนูจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
1: ใช่
0: แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
1: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชาย แล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
0: ้แต่คนที่หาไม่ได
1: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
0: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกัน
1: ประมาณนั้นก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันคนมันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมด
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
0: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
1: ั
0: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองอย่างไรคะ
1: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
0: ้
1: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยกลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
1: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
0: ค่ะ
1: คือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
0: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือเพอร์โซนาที่เรากำหนดไว้โอเค
1: ใช่
0: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
1: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
1: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้สิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมันเนี่ยแล้วรับโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
0: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
1: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโพสต์แบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์ได้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้ว อย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บ ถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
0: ึ
1: งขอยกเคสของเคมดีไม่ว่าจะเป็นเคมดีก็ตามหร
0: ือ
1: เป็นไอเลิร์ทอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นไม่มีการทำเคลม
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีคนกด I love you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะครับแบบนี้ไม่
0: ม
1: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
0: คนมีคนโหลดอ่ะแต่
1: มีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
0: ิน
1: ด
0: ี
1: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีทางแท็กชั่นที่จะเกิดขึ้น
0: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
1: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะเป็นจะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชันเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงิน
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาท
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
0: เลือกที่จะโทร
1: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด I Alert You ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
0: กดโทรมันมีความอุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
0: ะ
1: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
0: ่
1: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
0: ้
1: นะแล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
0: ้
1: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
0: เป็นการต่อยอด
1: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลารับจ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้ละเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยพอรอไม่ได
0: ้
1: สอนเขาโหลดแอปเลย
0: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
1: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยู
0: เ
1: ซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีอ่านไอ้นี่ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
0: ้
1: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองมันก็เลยมีเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะร
0: อ
1: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ
0: ่
1: ะรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
0: อิน
1: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม์ 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอฟต์ปุ๊บเอาซอฟต์ใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอฟต์พวกนั้นน่ะใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
0: เอาซอร์ส
1: เป็นบริษัทเอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
0: เดี๋ยวส่งงาน
1: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชั่นคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขามันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะโดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
1: ใช่
0: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะแ
1: ชร์
0: เพนพอยต์ให้เขา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไร
1: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์เวอร์ก็เป็นเพอร์โซนาผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หาเพอร์โซนาใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนต่อไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เน
0: ี่
1: ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมี Grab Taxi ใช่ไหมมี Uber ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำ Service Claim ให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
0: มาเป็น Surveyor
1: มาเป็น Surveyor ให้เราเราก็ไปหาจากหลายๆแหล่งน
0: ะ
1: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็น Messenger เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
0: ส่งเอกสาร
1: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
0: ้
1: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยน

0: โยนไอ้ MVP เข้าไป
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าซอร์สเซอร์เยอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เคลมดีไบค์ก็คือล้วนต่อยอดมาจาก

0: ันเกิดได้ตลอดเวลา
1: ใช่
0: นะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
1: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
0: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้รู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย
1: ใช่

างหนึ่งค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: บอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพิรุณคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยเจกีคอลัมน์หยาดก็สามารถทั้งนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับคติของคนที่
1: เ
0: ด่นในสังคม
1: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอว่าวิชาการที่เก๋ๆชี
1: คค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแนวใหม่ที่ตอนนี้แห่งแต่เพียงคุณน้องหยาดแค่คนเดียวเท่านั้นอะในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้5,000สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคื

0: บอสเพราะว่ามันเป็นงานที่ซีเรียสกันไปอยากเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอส
1: นั่งมา
0: บอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของยา
1: สองหมื่น
2: ขับรถดีๆนะคะบอสบ๊ายบาย
3: สองหมื่น
4: สองหมื่น
5: สองหมื่น
6: สองหมื่น
7: สองหมื่น

0: วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
1: เนี่ยวันนี้ถามอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ
2: ์คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีแล้วขับรถแล้วฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตัดหน้ามันทำไม
1: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดเนอะดีนะไม่ใช่ลูกเราแม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายอะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม่
4: เดินแซงคิว
1: แบบโอ้ยอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอะแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยเออแม่
4: จ้า
1: พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอะแม
4: ่คอลัมน์ใหม่อะลูก
1: อ่าฮะ
4: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
1: คอลัมน์เก่าก็เขียนแม่อันนี้จ็อบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
4: นั่นสิน้ำง่วงซะละ
1: เนี่ยแม่ไม่ไหวแย่ไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
4: ไม่ยอมชวนไปนอน
1: ต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่แม่ขอผ่อนเยอะๆนะ
4: สวัสดีนะ
1: อย่านอนดึกนะ
4: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
1: ติดละครนะเราอะ
4: จ้า
1: ไปละ
4: หลับฝันดีนะคะ
1: ย่าไม่ได้มันก็ตายมันก็ตาย
4: ตบกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตบเลยไม่ยุติธรรม

0: สังคมไทยใครว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆเขาก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้องหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการนี่ลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากคนทำไงดีอะแม
0: ่อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะก็จากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ๊ะลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นนะลูกปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะทนายติดละคร
0: มากกินเลยเข้า
1: แม
0: ่อะไรอย่าลูกคนนี้สาวสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อแล้วแม
0: ่เออพูดอะไรตอนนี้กินละครจะมาแล้วเร็ว
1: ๆแม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยฉันอยากพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกาย
3: ความหวังความยุติธรรมในใจของลูกค้า

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: ยายวิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมำไป
2: ยายหนูขอกินส้มนะ
1: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะเอาไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
2: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
1: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมายุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได
1: ้เอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยเด็กคนนี้นี่

ตองเปิดประตูให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดประตูให้ยายสิล

0: ต้องเอาลูกไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: ต้องกินส้มลูก
1: โอ้นี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอ่ะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่ล่ะตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่เอ้ยผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม
1: อ๋อ

0: หายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปถีสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะ
2: ก็สองนี้ของผมสองนี้ของยายค่ะ
1: นะครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมเลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: โอ้เออต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
1: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: วกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
3: ้โอ้ยแย่แล้ว
1: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: พลังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายมิตินะครับทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านเราเองก็อาจจะมีหลากหลายปัญหาซุกซ่อนอยู่เรื่องของการศึกษาบ้างเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของสุขภาพมากมายเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นธุรกิจเพื่อสังคมพยายามใช้โมเดลของการทำธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันด้วยเกิดขึ้นมารายการของเราก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเหล่านี้ครับวันนี้นะครับผมมาที่บริษัทสังคมดีครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับบริษัทสังคมดีเนี่ยเขาใช้เรื่องของศิลปะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่สมาธิสั้นก็ใช้ศิลปะในการเยียวยาพวกเขาเนี่ยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการสร้างโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเขาก็สามารถมีทักษะเพิ่มเติมจากการทำงานศิลปะแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันดูครับ

0: ลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้ผมอยู่กับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบริษัทสังคมดีนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวผมคุยกับคุณธันวารินหรือว่าคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหน่อยเป็นคนก่อตั้งนะครับของทางสังคมดีเราทำอะไรบ้างกับตุ๊กตาเยอะเลย
1: อ๋อก็จริงๆแล้วค่ะเราเริ่มต้นมาจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนะคะ
0: ครับ
1: คือการสอนศิลปะเพื่อบำบัดเด็กให้มีจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเป็นในรูปแบบธุรกิจคือการขายแฟรนไชส
0: ์ครับ
1: ค่ะก็คือมีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าใครอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสอนศิลปะเนี่ยค่ะก็สามารถใช้รูปแบบแฟรนไชส์เราเนี่ยค่ะเป็นการทำตลาดขายหมายถึงว่าเป็นบริการด้านสอนศิลปะของเด็กๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็คือเราก็เห็นว่าเด็กยุคนี้ค่ะเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเข้ามาเร็วมากจนรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีสมาธิสั้น
0: เห็นด้วยใช่
1: ค่ะ
0: เด็กๆก็เล่นแท็บเล็ตอะไรกันแล้ว
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเพราะเราก็มีลูกเล็กเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรจะเล่น
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยการที่เรามีศิลปะให้เขาหรือว่ามีงานประดิษฐ์งานคราฟอะไรให้เขาทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์นะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งการสอนเนี่ยค่ะมีเป็นร่วม 5-600 แบบเรียนซ
0: ึ่
1: งสามารถแบบว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะสอนเด็กให้มีสมาธิที่ยาวนานขึ้นแล้วก็คือ รู้สึกว่าเด็กเล็กๆอะค่ะก็ควรจะห่างไกลจากพวกนี้จากอุปกรณ์ไอทีก็คิดว่ามันแบบว่ามันยังไม่ถึงวัยเขาก็เลยคิดว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือพัฒนาความคิดจินตนาการเนี่ยค่ะมันสำคัญสำหรับเด็กๆก็เลยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาทางด้านการสอนศิลปะ
0: ค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็จะใช้ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เรียกว่าดินอะไรครับ
1: ก็เป็นดินเบานะคะมันจะเป็นดินลักษณะเป็นแอร์ดรายซึ่งมันก็จะสามารถเป็นดินที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดสารสำหรับเด็กก็คือแล้วก็คือหมายถึงว่าพอทำเสร็จมันก็จะแห้งเองโดยที่เราไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรก็คือหมายถึงว่า
0: แล้วก็อยู่รูปเป็นอย่าง
1: ใช่ค่ะสามารถทำประดิษฐ์ของเล่นอะไรเองได้ก็คืออยากจะให้เขามีความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งงานก็ออกจบมาได้หลากหลายมากเริ่มตั้งแต่แบบแปะลงในกระดาษ2มิติ3มิติหรือเป็นตัวหรือว่าทำเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่แบบพวกอาจจะทำพวกกุญแจ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วแต่เขาจะคิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาอยากทำก็เป็นในลักษณะ
0: เป็นตุ๊กตานี่ก็ได
1: ้ตุ๊กตาโมเดลดอกไม้พวกนี้ค่ะ
0: อ๋อทั้งหมดก็คือสามารถใช้
1: ดิน
0: เบาขึ้นมาได้หมดเลยแล้วแต่เขาจะสร้างสรรค์แล้วต้องบอกกันนะครับตุ๊กตาหน้าตาน่ารักนี่คุณครูทำ
1: คุณครูทำนะครับ
0: เด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการของเขาก็จะสร้างสรรค์ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้
1: ของเด็กๆก็มีอยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นผลงานเขาจริงๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวคงได้ดู
1: ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีให้ดูกันนะคะ
0: เรามองว่าเด็กที่เหมาะสมกับการมาเรียนศิลปะแบบนี้หรือว่าการปั้นดินแบบนี้น่าจะเป็นเด็กสักกี่ขวบครับ
1: อ๋อของเรามีเล็กสุดก็ไม่ถึง3ขวบค่ะ2ขวบครึ่งก็มาได้แล้วค่ะก็คือเราจะหมายถึงว่าจะให้เขามีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจำเป็นสำหรับเด็กในการเด็กอนุบาลเนี่ยจะต้องเริ่มจับดินสอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเนี่ยมือยังไม่แข็งแรงเขาจะเขียนหนังสือได้ไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าไอ้การเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกุศโลบายเนาะให้เด็กแบบว่าได้ทำงานศิลปะแล้วเป็นการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรหลายๆอย่าง
0: มีเด็กเข้าร่วมกับเราเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะก็มีเด็กมาเรียนหลังเลิกเรียนแล้วก็มีมาเรียนตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นในลักษณะเป็นการขายแฟรนไชส์คือขยายไปให้เขาเปิดเองคือเราก็สอนครูอบรมครูส่วนใหญ
0: ่ค่
1: ะแล้วก็คือเราก็มีการทำโครงการร่วมกับที่เริ่มทำที่เป็นคิดว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ได้ทำโครงการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นค่ะซึ่งซ ึ่งผู้ก่อตั้งก็เป็นคุณแม่เพื่อนก็เลยทำโครงการร่วมกันก็คือ เขาเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันช่วยบำบัดได้หลายอย่างแล้วก
0: ็
1: เขาก็จะมีผู้ปกครองที่ในกลุ่มเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นหลายร้อยครอบครัวเราก็จะไปอบรมให้ฟรีคือเดือนละครั้งแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมก็ชวนเด็กมาก็คือจุดประสงค์หลักก็คืออยากจะสอนผู้ปกครองเพราะว่าเราไม่อาจจะได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาก
0: ็
1: คือเราก็คืออยากจะสอนให้ผู้ปกครองเพราะว่าเขาจะอยู่กับลูกมากที่สุดก็ให้มีกิจกรรมเล็กๆก็อาจจะซื้อดินไปแล้วก็สอนผ่านวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพ
0: ื
1: ่อที่ให้เขาสอนลูกเองได้เพื่อที่จะแบบเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถ อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เขาห่างไกลจาก
0: อุปกรณ์
1: ต่างๆใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบให้เด็กก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์ปั้นกระต่ายปั้นหมาก็คือสามารถเป็นของเล่นของเขาได้เองเลย
0: แล้วเด็กไทยทุกวันนี้นี่เป็นโรคสมาธิสั้นเยอะ
1: โอ้โหก็ที่หนังสือพิมพ์ลงก็แบบเป็นปัญหาใหญ่นะคะหลายแสนคน
0: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับล
1: ู
0: กก็
1: ใช่ใช่
0: ก็จะให้ลูกไปเครื่องนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ใช่มันก็จะเป็นแบบขนาดเคยฟังที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดก็ยังบอกเลยว่าเขาก็จะคือเด็กอ่ะเหมาะที่จะเล่นเมื่อตอนอายุ15ปีขึ้นไปโทรศัพท์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นแบบว่าคือมันไม่ใช่วัยที่เขาจะเล่นแล้วก็มันก็จะมีสื่ออะไรต่างๆที่มันแบบแทรกขึ้นมาแบบว่าตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ในมือเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเด็กประถมวัยเนี่ยถ้ามันจะมีของเล่นอะไรที่เขาแบบทำแล้วก็ทำของเล่นเองได้นะแล้วเขาก็จะแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองก็เลยพัฒนาแบบเรียนขึ้นมาแล้วก็สอนให้กับผู้ปกครองเด็กในกลุ่มที่เราทำก็คือกลุ่มของสมาธิเด็กสมาธิสั้นค่ะ
0: ครับเท่าที่เราได้ลองให้เด็กๆได้เรียนรู้กับเราเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไง
1: ค่ะเด็กสามารถอยู่ได้ปกติคุณแม่เขาก็บอกว่าเด็กเขาจะอยู่แบบคือไม่ได้เลย

0: ็คือจะแบบว่าหมายถึงว่า
1: เดี๋ยวก็ลุก
0: ขึ้นแล้วค่ะพอแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเหมือนกับเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์เองนะทำอะไรเองได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำให้เขาอยู่ได้นานก็แม่เขาบอกนี่อยู่ได้เกินครึ่งชั่วโมงก็เก่งแล้วแต่เขาก็สามารถแบบว่าเขาก็ทำได้ค่ะก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้คุณแม่เขาเนี่ยได้ไปสอนลูกเองหรือว่าที่บ้านก็คือเป้าหมายหลักก็จริงๆแล้วสอนผู้ปกครองอะค่ะ
2: แต่แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือ
0: ใช่ใช่ก็ต้องพามาเรียนก่อนระยะแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราก็ตอนนี้เราเริ่มทำเป็นวิดีโอการสอนเล็กๆก็คือส่งไปให้ผู้ปกครองเขาสามารถสมมติตอนไปทำงานอยู่ก็เปิดดูเอาอย่างนี้นะก็กลับบ้านไปก
2: ็
0: สามารถ
2: ทำ
0: ได้ค่ะถ้ามีแค่แบบว่ามีอุปกรณ์นิดหน่อยก็สามารถเป็นกิจกรรมที่เขาทำกับลูกได
2: ้ค่ะก็เปิดมานานยังครับ
0: ประมาณ3ปี30ปีแล้วค่ะ
2: หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่เรามีพัฒนาการยังไงบ้างเราเพิ่มอะไรเราปรับอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ก็คือตอนแรกนะคะก็เริ่มจากตอนแรกก็ไม่ได้ทำเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าเราก็ไปเรียนเรียนการทำระบบแฟรนไชส์จากที่กระทรวงพาณิชย
2: ์
0: จากในกลุ่มของกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ B2B นะคะ
2: ค
0: แล้วก็มาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มีการที่กระทรวงก็จะมีมาตรฐานให้เราทำตามว่าเราทำเข้าระบบอย่างนี้นะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานที่เราควรจะเป็นในลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือเราก็พัฒนามาเรื่อยๆทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งความรู้ความสามารถก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ใช่
2: หาสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับครอบครัวเขามากที่สุด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคงได้คุยกันต่อครับว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป้าหมายของสังคมดีหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการต่อยอดไปในทิศทางใดเดี๋ยวมาติดตามกันครับ

0: แล้วมาติดตามรายการเซ็นโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับบริษัทสังคมดีซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวเอาศิลปะสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้เด็กๆสามารถมีสมาธิโฟกัสอะไรกับสิ่งต่างๆได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีการวางเป้าหมายไหมครับว่าในอนาคตเราอยากจะเดินไปทางไหนต่อครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็คือด้วยความที่บางทีเราก็ได้รับเชิญไปออกงานต่างๆบางทีไปที่กระทรวงพาณิชย์บ้างไปที่ตามศูนย์แสดงสินค้านะคะก็มีบริษัทติดต่อมาเหมือนกับว่าเป็นอาจจะร่วมโครงการกับเราก็โดยการทำของที่ระลึกเพื่อแจกในองค์กรได้นะคะโดยที่งานของเราเนี่ยค่ะเราก็ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วยก็คือเราก็จะคือส่งเสริมทางด้านฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นกลุ่มคนพิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้เขาทำงานเป็นของที่ระลึกเช่นของที่ระลึกนะคะที่ทำก็คืออาจจะมีเป็นพวกพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจที่ทำได้นะคะ
0: ค่ะหรืออย่างนี้
1: ค่ะแล้วก็เป็นที่เป็นที่ใส่ดินสอก็คือสามารถทำโลโก้บริษัทได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนับสนุนทาง CSR ให้กับบริษัทด้วยก็คือใช้งบประมาณตัวนี้ก็คือทำของแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมก็มีงานหลายอย่างเป็นพวกดอกไม้มงคลหรือเป็นโมเดลพวงกุญแจทำกล่องดนตรีหรือว่า

0: เป็นงานตาม OEM ทำตามแบบได้ทุกอย่างอะค่ะ
1: ก็คือจะไม่ได้โฟกัสกับการสอนเด็กๆอย่างเด
0: ียวตอนนี้เราก็ทำกระจายไปสู่เป็นงานแบบที่มันเป็นของพรีเมียมที่สามารถบริษัทก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: รูปแบบจะเป็นยังไงครับก็คือบริษัทมาสมมติว่า
0: อาจจะมีงบประมาณใช่ค่ะมีงบประมาณที่อยากจะทำของที่ลึกของชำร่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วเราก็เปิดคลาสให้กับผู้ได้โอกาส
0: ผู้ได้โอกาสก็คือเราก็จะมีคลาสเป็นเราก็ทำเป็นวิทยากรสอนให้ผู้ได้โอกาสทำอะค่ะ
1: ที่ผ่านมามีคนได้โอกาสลักษณะไหนที่มาเรียนกับเราบ้างครับ
0: มีหลายแบบนะคะก็อย่างมีบางคนบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะแล้วก็ผู้บกพร่องทางด้านร่างกาย
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มพวกผู้ดูแลเช่นอาจจะเป็นคุณแม่เด็กน้องพิเด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ก็คือถ้าอยากจะมีการฝึกอาชีพหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีเราก็จะยินดีที่จะฝึกอาชีพถ้าเขาอยากจะแบบอยากมีงานทำที่บ้านหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปทำงานปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดให้บริการด้านเนี้ยค่ะ
1: ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยสนับสนุนได้
0: ใช่ค่ะ
1: บริษัท CSR อะไรต่างๆ
0: ใช่ใช่ค่ะที่มีงบ CSR หรือว่าถ้าอยากได้งานคราฟงานที่เป็นแฮนด์เมดเพราะว่านี่มันเป็นแฮนด์เมด 100% เลย
1: คร
0: ับ ก็คือสามารถมาใช้บริการได้ค่ะแล้วก็จะมีวิทยากรที่คอยออกแบบให้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ส่งงานต่อไปให้กับผู้ด้วยโอกาสทำนะคะ
1: ก็ลองคุยกันดู
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มของเด็กนะคะเด็กที่สมมติว่าบริษัทต้องการสนับสนุนการศิลปะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าการเรียนการสอนเพราะตอนนี้เรากำลังทำวิดีโอเพื่อที่จะสอนเด็กกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มเด็กสมาธิสั้นให้คุณครูหรือว่าพ่อแม่นะคะสามารถสอนเด็กเองได้ที่บ้านก็เราก็พันกำลังพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างนี้อยู
1: ่
0: ถ้าบริษัทต้องการหรือมีความต้องการประสงค์จะสนับสนุนเด็กนะคะช่วยพัฒนาการเด็กในเรื่องด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ด้านสมาธิให้มีได้ใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาหลักสูตรเราอะค่ะลงตามทุกจังหวัดได้เลยค
1: ่
0: ะก็หมายถึงว่าถ้าโรงเรียนไหนต้องการหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: เราลองคุยกันดูได
0: ้ค่ะ
1: ว่าจะทำงานร่วมกันยังไงหร
0: ือ
1: บางบริษัทมีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะช่วยพัฒนาชุมชนรอบข้าง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำได้ทำการในหลากหลายรูปแบบเนี่ยแหละครับ

0: หลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะพัฒนาหลักสูตรไปทางไหนต่อยังไงบ้างครับหลักสูตรที่เรามีตอนนี้เห็นว่ามีหลายร้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คืออยากจะทำเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เราก็คือเราจะมีขายทั้งในรูปแบบเป็นดินด้วย
0: คร
1: ับ เราก็จะทำเป็นลักษณะอาจจะเป็น QR code แปะแล้วก็สแกนแล้วก็ดูวิธีทำได้เลยคือหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าที่ไหนก็อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถดูผ่านวิดีโอแล้วก็สอนได้เลยก็คือแค่ซื้อของไปก
0: ็
1: ทำเองได้ไม่ต้องไปเรียนตามคลาสหรืออะไรเพราะบางทีการที่จะออกมาบางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันอาจจะถูกลงด้วยถ้าเราจะทำเป็นในรูปแบบลักษณะวิดีโอสอนแล้วก็
0: แล้วแฟรนไชส์แบบเดิมมันยังทำอยู่ไหมครับ
1: ทำค่ะเราก็ยังทำมันก็เหมือนกับเป็นทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะเราก็ยังทำอยู่ยังก็มีแฟรนไชส
0: ์คนที่สนใจก็ยังสามารถเอาหลักสูตรเราไปเปิด
1: ใช่ค่ะไปสอนเสริมในกับที่อาจจะมีกลุ่มเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะไป after school อะไรได้หมดเลยเราก็ยังเปิดอยู่
0: ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแทนที่จะทำเป็นธุรกิจแบบเพียวๆไปเลยเน้นเรื่องของกำไรเป็นหลักเลยครับ
1: ก็เรารู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยค่ะการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็มันก็ไม่ง่ายเลยก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็ต้องมีใจที่ว่า

0: คือต้องเหมือนกับอย่างน้อยก็ต้องมีอิสรภาพทางเวลาแล้วก็ทางเงินพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบพอช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะก็ทุกคนก็จะประสบปัญหาทางด้านการแบบการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ทำธุรกิจมาพอสมควรแล้วตอนแรกก็ที่อยากมาช่วยเหลือสังคมเพราะว่าได้เข้าไปเรียนกับที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็สอนการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเราก็ทำมาบ้างแล้วที่เล่าให้ฟังกับกลุ่มเด็กพิเศษนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนำแบบอย่างน้อยก็มีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วล่ะมีพร้อมอยู่แล้วในการที่เราทำแฟรนไชส์มาก็อยากจะแบ่งปันเพราะว่าคิดว่ามันก็ยังมีเด็กจำนวนมากแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงในการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเห็นปัญหาบางอย่างคือเรามองเริ่มต้นมาจากเด็กเนี่ยนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเขาอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างนี่เรามีคำแนะนำให้เขายังไงบ้าง
0: ค่ะก็ระยะแรกก็แนะนำว่าก็ถ้ายังเหมือนกับว่าใช้ชีวิตทำงานอย่างปกติอะค่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะก็คือแบ่งเวลาอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะใช้เวลาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะ
1: เ
0: ริ่มต้นก็ง่ายๆก็เข้ามาเรียนก่อนเข้ามาเรียนก่อนดีกว่าเข้ามาเรียนว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยค่ะกว่าจะทำได้อะมันจะมีกระบวนการยังไงแล้วก็มีการหารายได้ที่เข้ามาอย่างน้อยก็คือเราต้องอยู่ได้ก่อนนะคะเราถึงจะแบ่งปันได้ก็คือธุรกิจมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: คิด
0: ว่านะคะมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเรารอดเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ลองมาเรียนแล้วก็ถ้ามันเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาเยอะมากเลยที่อาจารย์นะคะอย่างที่ของที่ G-Lab หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยก็เขาก็จะมีทุกเดือนนึง2ครั้ง3ครั้ง
1: ค
0: ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้นก่อนว่าเราจะไปอยู่ส่วนไหนได
1: ้
0: เราอาจจะเป็นไม่ต้องแบบถึงกับเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบบไปแบบหาความรู้กับคนที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จไปฟังเขาแบ่งปันแล้วก็เป็นแค่ผู้ช่วยก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลงไปที่แบบลงทุนหรืออะไรเปลี่ยนแปลงโลกมากมายก็คือเริ่มต้นจะเป็นผู้ช่วยแล้วก็คอยแบบคอยดูแลดูการทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็สามารถ
0: ใช่ศึกษาให้รู
1: ้บางคนบอกว่าฉันอยากจะช่วยโลกฉันออกจากงานเลยดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็อันนั้นก็เสี่ยงเกินไป
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยก็คือแค่แบ่งเวลามาหาความรู้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจะบอกว่าค่ะมัน
1: หลายท่านที่คุยมาก็อย่างนี้แหละครับช
0: ่
1: วงแรกๆก็จะยากเป็นพิเศษ
0: แ
1: ต่ว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาช่วยเหลือสังคมผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยแต่ก็แน่นอนอย่างที่พี่หน่อยบอกไปธุรกิจต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นง่ายคิดดีๆนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทต่างๆถ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำ CSR อยากจะร่วมกันพัฒนาสังคมถ้าชอบจุดยืนของทางธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาพูดคุยต่อกันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับช่วยกันได้อย่างไรบ้างช่วยเหลือสังคมได้ในวิธีไหนบ้างพี่หน่อยก็น่าจะยินดีอยู่แล้ว
0: ค่ะยินดี
1: วันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมรายไหนนะครับมาติดตามรายการ Set Social Impact ของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เน็ตโกรโตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิทัลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษช่วยด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซนเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึก

0: ษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
1: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียวทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
0: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์แต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วและเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนรินทร์เนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไว้ด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาและนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน 4:00 น.ผมมาสแกนตอน 3:00 น.กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินมั้ยฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเออเราออกโรงเรียนเวลา

0: ี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
1: ก็เป็นชานะออกก่อนเวลา
0: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
1: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
0: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
1: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
0: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
1: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
0: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
1: เติมให้ได้เลย
0: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
1: เช่นใส่เข้าไป1,000
0: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
1: blacklist
0: ไม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist เนี่ยมีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
1: ผมแล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
0: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
1: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
0: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
1: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
0: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบ
1: แ
0: ต่
1: ดู
0: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
1: กลับบ้านคุยเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
1: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่าง

0: นะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
1: ว่าสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อๆแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์และเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเขาสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนรินทร์ฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมฮะเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทำยังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทำไปแก้ไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลย

0: นั่นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้นี่ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทำผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
0: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทำสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่ไหมบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
0: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
0: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งละรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทำ6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทำแบบคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทำไปแก้ไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับ
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
0: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีทั้งตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: โอเคเราเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่ายฟอร์สกู
0: ลเราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างลืมให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่ายฟอร์สกูลที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data และก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่าร
0: ุ
2: ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: เป็นอัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
0: ี่ไ
2: งนี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลมว่
0: ะนะครับผมนะฮะ
2: ตายไปพี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เอาเด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
0: เอ็กโค
2: ของจันตนาที่ทำ
0: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วย

0: ้วย
1: ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีว
0: ิ
1: ต
0: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
0: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
0: คือขอลาง
1: านพี่ไอ้เดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะ
1: ครับ
0: สนามสุวรรณภูมิ
1: สนามเขียวสนามเขียว
0: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
0: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
0: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ต่างหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้โหไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปี1คร
0: ับอ๋อปี1อ๋อปี1ก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทํางานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีประมาณปี2ปี1ออกปี2เราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้พี่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: Money Channel
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือหลับตื่นมาพร้อมกับMoney Channelหลับไปพร้อมกับMoney Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
0: เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกคืออย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: ครับผมนะ
1: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการนี้นะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนนี
1: ้หูพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเลิงระบำเลยทีนี
0: ้ครับผม
1: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
0: ครับ
1: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
0: ครับ
1: เมาก็เลิงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
0: ครับ
1: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
0: ค
1: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
0: ่
1: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภแล้วที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำไอ้เงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: อ๋อที่ไม่มี ATM
1: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
0: ครับผม18ล้านกว่า
1: ถูกสามถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
0: ครับ
1: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี่ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
0: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
1: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว้เมื่อคุณลงทุนนะ
0: ค
1: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
0: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
1: ไม่มี
0: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาเต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: แนวคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ครับ
2: พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนมันได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดู
1: ตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความเห็นพี่นะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆ บางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
2: สมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
2: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคน

0: มีร้านหนึ่งโหรวยมากบางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสิบถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอ
1: ค
0: ุ
1: ณ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมา
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการ

0: การที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะ

พี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวไซเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากไซเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ไซแค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่อ๋ออ
0: ันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดๆนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานเราอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah.
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: ค่ะแล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ25 26ละบรรลุนิติภาวะละ
1: ครับ
0: ตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับ

0: ก็ยังคือยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดนะครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
1: ่
0: คือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอมนะครับก็ไม่อยู่กัน
1: ไม่อยู่เหมือนบ้านเลยค่ะ
0: อยู่กันแบบ
1: สามีภรรยา
0: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
1: อ
0: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็ได้โดนข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์
0: นะครับก็เป็นคดีกันไป
1: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอะว่าบอกพ่อแม่แล้วอะ
0: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
0: ็
1: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของพรากผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
0: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพรากได้คือเป็นผู้ชายพรากผู้หญิงมานะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพรากผู้ชายก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพรากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่างๆนะครับไม่ถึงขั้นต้องติดคุกนะครับ
1: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
0: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
1: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ
0: ่ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับก็เป็นโทษจำคุกครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้วนะครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
1: ได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
0: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะพี่วิราช
0: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงเนี่ยคงจะรอดไปนะครับ
1: ค่ะค่ะพี่วิราชเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
0: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากัน

0: ินยาลดความอ้วน
1: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้ฉันรู้สึกอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก็แล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
2: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
1: จริงไหมที่ไหนแนะนำฉ
2: ัน
1: หน่อยส
2: ิก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
1: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะ
2: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไหมมากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
1: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
2: ก็ไม่รู้สิก็แบบไม่เคยกิน
1: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
3: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
4: ้
3: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้มั้ยคะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
3: ค่ะ
4: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
3: อาหารเสริม
4: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
3: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้บ้าง
4: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือ อย.นะครับบางคนไปแปลว่าอย.แปลว่าอย่อย
3: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะ
4: ไม่ใช่ครับไม่เป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งไปให้ตรวจตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับ
3: ค
4: ือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
3: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
4: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่เราวิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
3: ค่ะ
4: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่ตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
3: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
4: ครับ
3: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
4: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
3: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
4: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณเป็นตามนั้นหรือไม
3: ่
4: นะครับ
3: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
4: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบคอมด้วย
3: โอ้ยโดน2
4: แล้วก็โดนเรื่องพรบขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
3: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
4: ครับ
3: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
3: ไกล่เกลี่ยกันได้
4: ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
3: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได
4: ้ยากมาก
3: ถ้าอย่างนั้นในตรงนี้ทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
4: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือพิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
3: ค
4: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
3: อ้าว
4: ไปจ้างตาสีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญ

0: ชีและขอบัตร ATM ไว
1: ้
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATM พอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี
1: ้
0: นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจ เล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามา
1: อ๋อมัน
0: หลายขั้นตอนเหลือเกินนะคร
1: ับ สมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: หลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครครับด
1: ี
0: ที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ยนี่เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับ ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฮึแม่จะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่แม่ทำผิดไปถึง2ครั้ง2คราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah.
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นจะต้องไปจ จัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: รูปพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซ
1: ึ่
0: งจริงแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณสักเป็นหลายแสนนะครับแกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อ
0: ย่
1: างนั้น
0: ด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
0: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอ่ะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยวางทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแล้วก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
1: ะ
0: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: ออกไปฉันมีเท่าไหร่นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วย
0: ค
1: ่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
0: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันถึงขนาดนั้นนะครับแต
1: ่
0: ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะคร
1: ับ
0: เช่นมาตรวจว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมบัตินอกกาย
0: ครับ
1: มาอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ใครอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
0: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได้
1: แต่ตรงนี้
0: มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่า ถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่ครับ
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
0: ดูแค่เงินก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูรายละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
0: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ LINE ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี้ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึง

0: า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
0: มหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

จะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่เนาะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: อันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกตั้งหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
0: เฮ้อโล่งอก
1: ปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
7: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
8: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อา

หารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะอาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: ยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบโบ
1: ้สวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้ดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

0: ร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ย
1: จังหวะเหมือนตีกลองนี่เอง

0: เสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: จับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับนี่ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็น

0: ส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่น

0: หรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
0: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
2: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
2: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับล่ะคะจะต้องทำยังไง
0: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
3: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
0: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
3: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
4: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
3: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวข่าวลูกชายผมอีกครั้งครับ
0: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
3: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
0: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่

ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักการต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักการต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักการต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับสารนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักการต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักการต่างประเทศสำนักการต่างประเทศจะส่งตัวสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: วนพระตู้นี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ่นเหล้าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแรงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊มามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไกลกูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เฮ้อมันมาเข้ามาหั่นนี่แหมบักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงเฮ้มึงสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วเห็นตัวมึงแล้วครับ1เท่า1บ่ครับตำรวจ1เท่า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮเด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮเด้อเอาด่วนนะครับด่วนๆๆตำรวจมันอยู่ทันอยู่หันอยู่หันเออครับเข้ามาเหมือนนี่ละ
2: เอาจังผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมยังบ่เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่กูเสียไปหลายตัวแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ว่าไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากขังที่ศาลคดีนี้ฝากขังได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือขังก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายแน่บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันยากกับบักสมโซงในเฮ็ดกูยากอยู่บังได๋ล่ะเด้อ
6: เกือบแก้วรถเฮ็ดจะมืออื้อไปอื้อโอ๊ยนี่ดูนี่เขาสิบักสมโชคเอ้ยยังมันให้กับคุณเนี่ยน้ำเนาะคุณหิ้งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู่ไปวงไหนล่ะ
7: จักแล้วไปถามเพื่อนเบิ่งเอา
6: ฮะ
7: ไปถามเพื่อนเบิ่งเอา
6: ไปที่ไหนนั่นแหละบักสมโชค
3: โอ๊ยไปบ่รู้แล้วบัดนี้พอบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนพุ่นน่ะ
6: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
6: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้อยู่จังได๋บัดนี
6: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่ออกเนี้ยหาจังได๋ดี

0: เออเดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วที่เพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นสิว่าจังได
1: ๋ครับมาเร็วๆด่าข
0: อลองเอิ้นเพิ่นนู่นบ่ไปทางไหนบ่หึ
2: พ่อผู้ใหญ
0: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
3: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะขึ้นมาหาแต่เช้าแต่น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดน้อเอายายเสียงผู้ใด
0: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะวันนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยนั่นแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นวันนี้รับประกันก็เป็นแสนพู้แล้วเงินทองก็บ่มี
3: เอาเอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาซั่นละ
4: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางไหนล่ะอ
0: ู้แล้วถามเพิ่นทางไหนแม่มันก็ใหญ่อีหลีแน่เนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
4: นี่ก็เฮ็ดได้คือยาก
0: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
0: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วรักประกันรักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
5: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมามั้ยมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
0: ไอ้มึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันไปจังได๋ตบมันจักบาทคั่นนะ
6: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
0: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
6: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
0: ันโคกหินแฮ
6: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
0: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
6: เบอร์ตามนี้เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี้ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
0: จ้า
7: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
7: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อเนี่ยจ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
3: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
7: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
3: าะครับครับๆๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้แล้วล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
8: ครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เอี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
9: ์ครับ
8: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
9: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
8: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทํางานปกติ
9: มันจะบ่ตายบ่ครับ
8: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ําได้คันมันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
9: ครับ
8: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
9: ครับ
8: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่รบนี
9: ้อ๋อบ่ครับ
8: แต่สัญญาณอาจจะแจ้งเตือนมา
9: ครับ
8: ถ้าไม่มีปัญหาอย่างกับติดต่อเจ้าหน้าที่ได
9: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์สารเลยเน
8: า
9: ะ
8: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบดเบิร์ด
9: ครับ
8: ให้เฮาสัตว์ EM
9: ครับ
8: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
9: ครับ
8: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
9: ครับ
8: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว้
9: คร
8: ับ ก็คือเฮาให้เฮายืดหรอสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
9: คร
8: ับ เฮายืดหรอสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โพแบง
9: ครับ
8: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เฮ็ดงาน
9: ได้ครับเลยเนาะครับ
8: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
9: มันชาร์จได้จากเครือครับ
8: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวจนกว่าอันนี้จะเบิร์น
9: ครับผม
8: โพแบงแบตเบิร์นเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
9: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม่
0: เออบ่เป็นหยังเลยครับหลาเอ้ย
9: ต่อไปบ่อย่าติดแล้วแม่โอ้ยตายแล้ว
0: โอ้ย
9: สิออกได้ครับ
0: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ

วัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วละมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบัน

0: ขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมต่างให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
1: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
2: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
3: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
4: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพรเทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะด้วยกันทั้งทัพ
2: เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอหม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
4: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ลุกเลยลุกวับลุกเ
2: ลยสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะเข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
5: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
2: เวทีที่ก็มาซุกซนบนเรือนของข้า

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: คุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: มันเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข
0: ็นแล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่2เนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้องทำ
0: แล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยัง
2: ไงทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสาสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยเหรอครับ
2: อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยจะจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
2: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2: ไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวัน
2: คร
0: ั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
2: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละก็ลงทอ
0: เพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
2: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมไหมเนี่ยไอ้สามสี่ครั้งหลังเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
2: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
2: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
2: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
2: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
3: ป้าวันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปโวยวายกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ประวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
5: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
4: ร่ำรวยมาเลย
5: นะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
4: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
5: เช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟ ทำอาหารหรือว่าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
4: ค่ะ
5: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความ
4: ค่ะ
5: แต่พอไปพี่นุ่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่งซึ่ง
4: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความ
5: ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
4: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
5: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
4: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
5: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผ
4: ม
5: ทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ
4: ค
5: ือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
4: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
5: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
4: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
5: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
4: ะ
5: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
4: แค่ไปใส่ๆอย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
5: แต่จริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
4: ม
5: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
4: ค่ะ
5: เราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เค้าเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเนี่ยก็เกือบ 2-300 บาท
4: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
5: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
4: ค
5: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
4: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบตั้งมีความผิดไหมคะ
5: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับ
4: okay.
5: การไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับ okay. เป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับ okay. ตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
4: okay. ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
5: ใช
4: ่ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
5: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
4: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
5: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
4: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
5: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
4: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมาย
5: ยังไง
4: เพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
5: ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
4: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะ
5: ครับ
4: ที่ประวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
5: ครับ
4: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
5: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปเป็นต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละนะครับไปรับฝากของ
4: ไปเที่ยวเฉย
5: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
4: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
5: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
4: เป็นคนดีไง
5: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
4: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
5: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
4: ะ
5: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
4: ๆ
5: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
4: อ้าวทำไม
5: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากับจะต้องมาเดือดร้อน
4: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก
5: ็ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
4: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
6: จันทิมาซับมั่นค่ะ
0: ชื่อเล่น
6: กระแตค่ะ
0: กระแตปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
6: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
0: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
6: มาผ่านทาง

0: แชทอะค่ะมาชักชวนไป
1: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
1: ่ทำงานผ่านอินเทอร
0: ์
1: เน
0: ็
1: ต
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
1: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
0: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
0: ไปแนะนำสินค้า
1: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
0: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
1: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
0: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
0: ้
1: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก
0: ็
1: เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
0: ใช่ค่ะ
1: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
0: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
1: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยว่าอยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเงี้ยกระแตจะเชื่อเหรอ
0: ไม่เชื่อค่ะ
1: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
0: มีอยู่ค่ะ
1: ก็มีด้วย
0: ใช่
1: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
0: ค่ะอ๋อ
1: แล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
0: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
0: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
1: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
0: 2เดือนค่ะ
1: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
0: ์ใช
1: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
0: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
1: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ได้ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
0: เอะใจค่ะ
1: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
0: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
1: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
0: ไม่ได
1: ้ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
0: ้ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไงฮะตัดสินใจ
0: หนีค่ะ
1: หนีมาเลย
0: ค่ะ
1: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
0: กรุงเทพค่ะ
1: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
0: ของเราเองค่ะ
1: เราออกเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่าแล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ตามด้วย
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
0: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
1: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยน
0: ะ
1: เพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
0: ใช่อัน
1: นี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
3: พี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
4: ครับ
3: คือนอกจากต้องเสียแรงไป

0: ขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัติตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
1: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหมอันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
0: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
1: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เคลียร์ไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: ไปจริงก็ขายประกัน
0: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหารสุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
1: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
0: รวยกันใหญ่เลย
1: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
0: ขายฝัน
1: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
0: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
1: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
0: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
1: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
0: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัติคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
0: ะ
1: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะผู้ขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
0: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ทรายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
0: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิระ
1: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
0: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
1: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
0: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
1: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
0: ้
1: สวัสดิการแรงงาน
0: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใส่จะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
1: ผมไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
0: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปละกันเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติ
2: ครับ
0: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพีวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนด้วยการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพิมานิมังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพิมานิมังกรในท้ายที่สุดนะคะพิมานิมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาที่มาช่วยเนฟไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอ๊ะว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้า

0: ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
1: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
0: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

ที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: กันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลือยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะ

0: ีเปลือยของเรา
1: ต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
0: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะเอ๊ว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู
1: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
0: ่ให้เวลาคิดนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
1: ครูพี่ถุงค่ะว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
0: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
1: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือท่านนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอก

0: เสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพี่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: อ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซุ่มหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ค่ะชาดำมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ้าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมาคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและอย่าคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพ
1: นิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ

0: ครูวิทย์หุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรและก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูวิทย์หุง
1: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: สำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านิลมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างใน
0: ครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
1: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรจะมาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปลือยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
0: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสัก1ตัวละครให้ครูพี่เอิร์ทแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะ
0: ขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
0: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญ

0: ไม่ถูกก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
0: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
1: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสา

0: นิ้วนิ้วกินเขาลูกละ
1: ครับครับเดี๋ยวไป
2: เดี๋ยวไปสมัครอย่างในแล้วลูก
3: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุ่งเรืองขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
2: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็การจะกินกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบ้านเฮาแม่ที่มีในบ้านว่ามีโครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงแต่พอเขาอยู่ก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเถอะ
3: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่าน

0: ครับพี่นุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซเน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านพี่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาละพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เ
4: ม
3: ื่อต้องเสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยนะครับตักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: อ้าวก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
8: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
8: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
8: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
9: แก้ปัญหากันดีเพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกอย่างพวกเราก็แค่ประชา

0: นคนธรรมดาใช่ป่ะก็จะไปสู้รบปกมือเนี่ยเขาคงไม่ได้มันยาก
1: ใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
2: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
3: ใช่เราเห็นด้วยที่เราเป็นสายนี้มาพอที่จะทำต้อง
2: สุดใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
1: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
0: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
2: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
1: อะไรอ่ะ
4: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะได้แม่ลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่ได้ไปบอกแม่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับเมื่อทำเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งอะไรครับ
3: รับพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นเลยนะสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ได้ได้ได้
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ขายก้าวทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในสารคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: ะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ๊ะอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
2: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
0: นะเจ๊
2: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
0: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
2: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
0: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้า
2: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: หมดหมดตั้งแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สี่ลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ด่าเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

salah.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองตรงปีเนี้ยนั้นบานจิวเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตามฟิสฟี
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียมหร
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและ

0: อันซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่ว
1: อันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
2: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
3: แล้วเจ้าสาวอะคะ
4: เจ้าก็มองเนี่ยนะ
5: เจ้าก็มองมาก
4: กระทาแล้วนี่ก็สมเรียแต่สั้นใจนี่ก็จะมาจูบร้องเพลง
6: สวัสดีครับ

0: ันนี้เป็นวันงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2 วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6 โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยพุทธยาเอมังโสปริตังกัตวาโมรุเวสังปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7 ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยจะมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดคร
4: ับพี่ชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3 คนเพื่อนเจ้าบ่าว3 คนทั้งหมดเป็น6 คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6 คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุบยู่สมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานตรงเปลกรบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10 วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าสาวเหมือนกัน
5: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
5: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยมากสุดคือ12 ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนั่งดาวารีดะไอ้มอจราอันหมองไหมเนี่ย
6: บ้าม
7: าล่า
1: 1,000 รถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4 ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3 ชุดรวมเป็น7 ชุดด้วยกัน

0: แต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การต้องจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเด้อกระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
2: การเนาะลุงแตงกับเย็บจันนี
3: ่ไม่พอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเลยแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบ้องยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถเดินเดินจีกูหนึ่งคันเดียวยังไงเตอประกันจบเงาไปได้คือยิ้มเราลุยในไม่ยอมอ่อยกวดอยู่ไอ้ของการตกดะกระทากับเจ้ารุ่นตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: าออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบได้เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบหนึ่งในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเพื่อรถไรของวันที่นำมาบอก
3: เราทำการเมาส์ตอนไรเรา
1: ตอนไรเรา
3: แล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะได้เมียนเปลเราแม่ต่อไงซัลต้นจะเป็นซัลปานเตอร์อ๋อไง
1: ซัล
3: ตีชอบเราอีกเราไม่รู้ว่าจะปานเตอร
1: ์ท่าประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไปออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมครับจะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงเนี่ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าดอกบัวมา
2: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
1: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมอยยังเราหยดซอมมวลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเนี่ยกระนำไปดับพิเลยังดับน้อยยังดับน้อยปูย้อนด้วยเลทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับ ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครูบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาครอง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง
2: oh.
1: ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณแบบ 200,000 กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: หรือจะเรียกน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่า

0: ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
1: ก็เตรียมมังกาติดตัวหนึ่งกาจูจูเตรียมบกเกิดก็ตัวเชรย์ดูเนี่ยบางบ้านเลยเตรียมก็ตัวกาเลิกเนื้อเลิกไอ้ดำใบนี่เนี่ยเรียนนี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตรียมลิขจ่าดำใบก็ย่อยวันเตอร์เตอร์ไอ้พอดเตอร
0: ์บ้าน
1: จ่า
2: หลงริดในจองนิดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมอมริดยัง
3: อ๋อค่ะ
0: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็ดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
3: ค่ะ
4: นักคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
5: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสับปะรดปลาออก
4: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
0: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
4: อย่างที่บอกนะครับว่าโตนเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
0: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
4: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
0: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
4: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
0: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30

0: 30นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเลยไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
1: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
2: โอ้โห
3: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเกต
0: อ๋อเดี๋ยวมีเทอร์ไฮเครื่องมังงายเทอร์บ้านไฮบีมากับโลได้มี
4: เครื่องมังงายเทอร์บ้านแบบ
0: เ
4: รา
0: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เลือดมือ
5: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
0: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
5: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: เรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่ใช่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมารอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วก็บอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: จริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคาบๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตค
0: ่
2: ะเนื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช่
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
2: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: นั่น
2: ค
0: ือ
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ไหมได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
3: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
3: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
3: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ไ
3: หม
2: ใช
3: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ๊ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: คะเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์
2: พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะ
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลอง
2: ไปอยู่ตรงนี้มา
1: ดูคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นล่ะค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดไปเอ้ยอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อย
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
2: ังไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่
1: เป็นช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
2: ครับ
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วพอก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไ
2: หมฮะอ้าวบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่
2: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: ที่เป็นเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเน
0: า
2: ะ
0: เห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว้
0: แล้วเขา

0: ก็มา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ผม
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีอะค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้
3: วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มท
1: ร
3: ุดโท
1: ร
3: มนะ
1: ค
3: ะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
3: ค
1: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรหว่ามา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทรมเกิดขึ้นวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่
1: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
0: ตัวส่วนไหนที่แบบ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
0: เรียนก
1: ่
0: อนนะ
1: อ๋อต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
0: ค่ะ
3: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่ละ
1: คนนะ50ปีเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่
0: เปลี่ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เราลื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: ไงนั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าทนทานหน่อย
0: น่าจะแมทกันอย
1: ู่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท็อปขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนละทีนิดให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: นี่วัดมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมันเป็น
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมือเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไรผู้ชม

0: ่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกันรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Cloud Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: เราเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ

0: รียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: จะขอดูหน่อยสิน
0: ี่จันเล่นเลี้ยงผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
1: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
0: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
1: รางวัลอะไรเหร
0: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
1: นี่ได
0: ้
1: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
0: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
1: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
0: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
1: จ้า
0: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
2: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
3: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
4: ถ้าสร้างเสร็จอะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
0: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
2: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
3: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
4: ใช่
3: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
4: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
2: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
0: มใช่พี่ยุพูดถูก
5: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
6: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
7: ตอบข้อขอค่ะ
6: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
7: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
6: ของเขาอะนะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับนั้นไม่น่าจะผิด
7: ใช่ครับ
6: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
8: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
6: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
8: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
6: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
9: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักสมากัดเราก็เตะป้องกันตัวเนี่ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
6: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
9: ใช่ค่ะ
6: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ยกเว้นที่เ
9: นี่ยค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะ

0: ก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์ฮะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจำกัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงไม่รอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นนวลได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะมันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้ง แต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
7: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไปไปไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
8: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
8: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
8: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
8: ครับ
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
9: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน
9: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
9: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอ่ะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
9: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
0: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
0: ค่ะ2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
0: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
0: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นพวกนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
11: อ้าววันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
10: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
11: ว่ามาเลยอาจารย์
10: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้อง2ห้องมั้ยคะเนี่ย
11: ไม่เคย
10: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
11: ไม่มีน้องๆหนูๆนี่ผมไม่มีอาจารย์
10: เหรอคะ
11: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
10: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
11: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโด

0: ให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
1: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
0: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
1: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
2: เอามามา
1: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
0: ครับ
1: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโนไม่คื
0: น
1: อ
0: ้
1: อยเข้าปากช้างแล้
0: ว
1: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
1: ค่ะ
0: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
1: ๆค่ะ
0: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
1: ค่ะ
0: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
1: ค่ะอาจารย
0: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
1: ค่ะ
0: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ
1: ้
0: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
1: ้
0: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
1: ดีนะคะเนี่ย
0: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
1: ์
0: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าคอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
1: ค
0: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ไม่เสร็จ
0: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: แกผิดสัญญากับฉันนี่
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ให้โอกาสก็แล้ว
1: ใช่
0: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
1: ใช่
0: ยังเบี้ยวอีก
1: ยังเบี้ยวอีก
0: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
1: ค่ะ
0: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
1: ค
0: ่าเสียหาย
1: ค่ะ
0: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
1: ใช่
0: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
1: เรียกได้
0: เรียกได
1: ้ได้เลย
0: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
0: ้
1: แล้วก็แบนไปเลยหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
4: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสง

0: ใสนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
1: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
0: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: นายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้

0: กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
1: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
0: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
1: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
0: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระสามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยา

0: ูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
2: ผู้ประกันคือใครครับ
1: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
0: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
1: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
3: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
3: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
1: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
0: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
1: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
4: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวลูกชายผมอีกครั้งครับ
1: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
0: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
1: ครับผม

หาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสานต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: วนพระตู้นี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ่นเล่าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊มามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เฮ้อมันมาเข้ามาหั่นนี่แหมบักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮเด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮเด้อเอาด่วนนะครับด่วน
2: ตำรวจ
1: มันอยู่ฮั่นเออครับข้ามาตรงนี้ละ
2: เอ้าจับผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กูผมมาโดน
2: บ่เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่กูเสียไปหลายตัวแล้วไก่เสียไปหลายตัวแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่บ่ไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากขังที่ศาลคดีนี้ฝากขังได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกที่ว่า
4: แม่นคันบ่อยาก

0: คือครั้งกับไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
1: มันหลายเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณแสนบาทนี่ละ
1: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
2: มันเงินยากดอกบักสมโซงในให้ถึงกูยากอยู่บังได้ล่ะเงินโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะ
3: เกือบแก้วรถเนี่ยจะเห
2: อะไปโอ้ยนี่ซูนเด้บักสมโซงเอ้ยยังมันให้ถึงกูยากน้ำเนาะมึงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู่ไปบังได้ล่ะ
4: จักแล้วไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
2: ฮะ
4: ไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
2: ไปนี่กินยังไงล่ะบักสมโซง
1: โอ้ยไปไม่รู้แล้วบัดนี้ครับไปบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนมื้อน่ะ
2: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนก็ไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
1: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
2: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
1: ลูกเมียผมได้อยู่จังได๋บัดนี
2: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
1: ๋หาทางซอยแน่ออกเงี้ยพอจังได๋ดี
2: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นจะว่าจังได
1: ๋มาเร็วๆได้ครับข
2: อลองเอิ้นเพิ่นนุ่ยบ่ไปทางใดบ่หึ
5: พ่อผู้ใหญ่
2: พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บุญหลายพ่อผู้ใหญ่อยู่บ
6: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะคือมาหาแต่เช้าแท้น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
2: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นละวันนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอความปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี
6: เอาเอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะขอสั่นละ
7: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
2: อู้แล้วถามเพิ่นทางใดแหละมันก็ใหญ่อีหลีเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
7: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
2: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
2: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วรักประกันรักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
8: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
2: อ้ายมึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันไปจังได๋ตบมันจะบาดกันนะ
9: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
2: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
9: สมโชคแม่นบ่จ้าเมื่อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
2: ันโคกหินแฮ
9: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
2: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
9: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
2: จ้ะ
9: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
6: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
9: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อ

0: จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
1: นายสมโชคเห็นบ่ครับเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
0: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไรขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเนาะ
1: ครับครับครับครับอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่ได้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้ได้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นหยังหรอกครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
2: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เยี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
3: ์ครับ
2: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
3: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
2: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทำงานปกติ
3: มันจะบ่ตายบ่ครับ
2: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
3: ้
2: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
3: ครับ
2: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
3: ครับ
2: ครับถ้าแกะถ้าแงะเนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบหนี
3: อ๋อบ่ครับ
2: สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
3: ครับ
2: ถ้ามันมีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
3: ้ครับโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
2: า
3: ะ
2: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบดเบิร์ด
3: ครับ
2: ให้เฮาสัตว์เยี่ยม
3: ครับ
2: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
3: ครับ
2: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่องเยี่ยม
3: ครับ
2: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
3: ้ครับ
2: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกซิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
3: ครับ
2: เฮายืดออกซิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อถ้าเฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โพแบงค์
3: ครับ
2: เฮาก็เสียบสัตว์กับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็
3: สัตว์โทรศัพท์เลยเนาะครับ
2: เหมือนสัตว์โทรศัพท์ปกติ
3: มันซัดได้จากเพื่อครับ
2: ซัดได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวจนแล้วก็อันนี้จะเบิร์ด
3: ครับผม
2: เพราะแบ่งแบตเบิร์ดเท่ากับเสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
3: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับ
4: แม่บ่เป็นหยังเลยพวกล่ะเอ้ย
3: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิเจ็บออกได้ครับ
4: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ
3: ครับผม

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วน

0: ศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามทีน่าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอจุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดียังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดีเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดีครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความคนที่ความเสียหายแล้วก็ปริ้นสลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนให้อู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละสถาบันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล
0: ้
1: วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่
0: คอ
1: น sumer สามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์เวอร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์เวอร์ไม่มีคุณภาพเซอร์เวอร์นอกจากเซอร์เวอร์ของ in house แล้วก็ยังมี outsource ซึ่ง outsource เนี่ยใช้กระดาษ outsource ไม่ยอมมาใช้

0: โมบายแต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
1: จริงค่ะพี่แจ๊ค
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนอะสามารถทำเคลมเองได้มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์เวเยอร์ออกไปได้ก็ไปถ้าเซอร์เวเยอร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีที่เราทำมาสมัยก่อน

0: ประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคเนี่ยมาเขียนโปรแกร
1: ม
0: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บล
1: อ
0: นช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากปีละ ทุกคนเข้าใจ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในDTAC Accelerateนะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้
1: คน
0: ขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นinside out ครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจากoutside in น
1: ่ะ
0: requirement น่ะกลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP
1: ค่ะ
0: แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจMVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
1: ม
0: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมาเราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
1: ์
0: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
1: เ
0: นี่ยคุณมีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอู
1: ่
0: ถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อู่จะทำเคล
1: ม
0: อู่จะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
1: คือคุยกับคนใช้รถ
0: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคน
1: ใช่
0: ที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
1: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
0: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
1: เพอร์โซนา
0: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มหนึ่ง
1: อ
0: ่ะเพราะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมจัดชนบทอย่างเง
1: ี้
0: ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
1: ต้องละเอียดขนาดน
0: ั้นละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
1: ต้องออกมาเป็นคน
0: ม
1: ี
0: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
1: ้
0: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
1: ์
0: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
1: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
0: ใช่
1: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
0: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
1: า
0: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็นโปรดักต์ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า DTAC Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
1: คุณมีรถละ
0: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตร
0: งเข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่แหมอินเวสเตอร์สอนเรา

0: ว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
1: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
0: ลงไปทำเองแล้วก
1: ็ทั้งเกือบ20คนตรงน
0: ี้แยกกันไป
1: แยก
0: ๆกันไปคือเราใช้หลายตึกแยกกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งน
1: ะ
0: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียวโฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี้
1: ซึ่งตรงนี้มันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์ซอน่าเหล่าน
0: ั้
1: นที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็น
0: ภาพแล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: คร
0: ับ
1: แล้วคุณตามไปแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม่แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่1เอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: งั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลเอ๊ะกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่
0: อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
1: ม
0: เขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้แล้วเราก็เอาอันนี้กลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบนี้เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ลีด
0: เพรา
1: ะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: เวลาใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40แล้วต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบหนึ่งเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก
0: ฎต้องชัดต้องชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนุจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช
1: ่แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็ค พี่แจ็คมีวิธีการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิง
1: มันก็เลย
0: ไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะเอออย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร
1: ์
0: เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได
0: ้แต่ฉันน่ะสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้ไปนี่อะไรอย่างนี้ตามกัน
0: ประมาณนั้นก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมด
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ส
0: ุ
1: ดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองยังไงคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมา
1: ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค
0: ือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือ persona ที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้สิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมันเนี่ยแล้วโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อ ่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโคดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์ได้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้ากันกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งหมดสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งขอยกเคสของเคมดีไม่ว่าจะเป็นเคมดีก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชันคือมันไม่มีทรานแซคชันไม่มีการทำเคลมไม่เคยมีคนกดไอเลิร์ดอยู่มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
1: ม
0: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกนี้จะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีทรานแซคชั่นที่จะเกิดขึ้น
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะเป็นจะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชั่นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด iLert U ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ย ไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี่ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: แล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร
1: ับ
0: จ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณนี้เขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
1: ค่ะ
0: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีอันนี้ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองม
1: ัน
0: ก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อะผมจะร
1: อ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะร
1: อ
0: รอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม์ 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอร์สปุ๊บเอาซอร์สใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอร์สพวกนั้น
1: เ
0: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: เป็นบริษัท
0: เอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชันคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขาม
1: ัน
0: ก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่ะโดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
0: ใช่
1: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะ
0: ใช่
1: เพนพอยให้เขา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนั้นคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์วิสเยอร์ก็เป็น persona ผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หา persona ใหม่อีกผมก
1: ็
0: ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก
1: ็
0: คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์วิสเออร
0: ์มาเป็นเซอร์วิสเออร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็นเมสเซนเจอร์เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส่งเอกสาร
0: อย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเออเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็นเอาท์ซอร์สเซอร์เวอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เคลมดีไบค์ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เรา พยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไป
0: ใช่
1: มันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลา
0: ใช่
1: นะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย
0: ใช่

นี่เป็นตัวอย่างนึงค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยJKคอลัมน์หยาดก็สามารถทำนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่อยู่ในสังคม
1: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
2: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอว่าวิชาการที่เก๋ๆ
1: ชิค
2: ค่ะแนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่เพียงคุณน้องหยาดแค่คนเดียวเท่านั้นอะ
0: ในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้5,000สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคือหยาดไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไปหยาดเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอสบอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของหยาดนะคะ
3: 20,000
4: สองหมื่น

0: ่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
1: วันนี้ข่าวอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ์
2: คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีๆแล้วขับรถฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตามหน้ามันทำไม
1: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดนะดีนะไม่ใช่ลูกเราแม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายค่ะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม่
4: เดินแซงคิว
1: แบบโอ๊ยอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอะแม่ไม่เข้าใจปะโอ๊ยแม่พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอะแม
4: ่คอลัมน์ใหม่อะลูก
1: อ่าฮะ
4: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
1: คอลัมน์ของก็เขียนแม่อันนี้จอบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
4: มันสิน้ำห่วงซะละ
1: เนี่ยแม่ไม่ไหวแย่ไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
4: ไม่ยอมชวนไปนอน
1: ต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่ขอบคุณเยอะๆนะ
4: ฝันดีนะ
1: อย่านอนดึกนะ
4: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
1: ติดละครนะเราอะ
4: จ้า
1: ไปละ
4: หลับฝันดีนะคะ
1: ย่าไม่ได้มันก็ตายแล้ว
4: ตบกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตบเลยไม่ยุติธรรม

0: สังคมไทยใครว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สิ่งนี้นะใครๆเขาก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีเหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอ่ะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้ำหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการเนี่ยลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่า

0: ทำได้นะงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกไหมจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากควรทำไงดีอ่ะแม่
0: อย่าจ๋าลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะก็จากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ๊ะลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นนะลูก
1: อ
0: ือหือเว้ยพูดไปทำไมตายแล้วอย่าง
1: อะไรคะ
0: ละครฮาเลอีฉากินกินกินกินแล้วแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะกินทำไมกินละคร
0: มากกินกินกินเลยครับ
1: แม
0: ่อะไรอย่างลูกคนนี้เสาสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อแล้วแม
0: ่เออพูดอะไรตอนนี้กินกินกินละครจะมาแล้วเร็ว
1: ๆแม่น้ำพริกอร่อยเน
2: า
1: ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงความที่มีอยู่จริงๆด้วยฉันหยาดพิรุณคนนี้ที่จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความยุติธรรมในใจของทุกคน

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: ยายวิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมำไป
2: ยายหนูขอกินต้มนะ
1: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะเอาไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
2: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
1: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมายุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได
1: ้เอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยเด็กคนนี้นี่

ไปไหนแล้วเนี่ยตองเปิดตัวให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดตัวให้ยายสิลูก

0: เอาลูกไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: อ่ะต้องกินส้มลูก
1: โอ้โหนี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอ่ะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่แหละตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่ผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม

มรู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: ้มหายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปเถอะสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองนี้ของผมสองนี้ของยายค่ะ
1: เหรอครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมเลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบ

การคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

เกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: คุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: มันเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข็น
0: แล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม

0: ไม่ได้ทำค่ะ
1: ไม่ได้ทำเลย
0: ขายของกับทำงานบ้าน
1: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่สองเนี่ยครับ
0: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
1: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
0: 2ปีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
0: ขอกลับค่ะ
1: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
0: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้

0: พูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
1: ทําให้เลยเหรอครับ
0: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทําไป
1: นั่นสิแล้วทํายัง
0: ไงทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทําไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสาสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
0: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
1: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
0: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา120,000แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก95,000ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
1: อันนั้นคือก่อนไปก
0: ่
1: อนไปเราต้องจ่าย95,000แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
0: อีก50,000ลูก
1: อีก50,000นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยเหรอครับ
0: อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้40,000ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
1: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย50,000ที่เหลือไหม
0: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
1: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
0: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด50,000แล้วก็เอาไปคืน
1: เอาไปโปะว่าง่าย
0: จบทีนี้
1: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหาไหม
0: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
1: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
0: ้อันนี้ปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆนะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
1: เป็นคนไทยเหรอฮะ
0: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอาทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
1: แล้วรับไหมครับ
0: ไม่รับ
1: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
0: อ
1: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
0: ครั้งที่4
1: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ค่ะไม่มีปัญหา
1: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
0: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
1: ที่กลับไปที่ไต้หวัน
0: คร
1: ั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
0: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละกับลงทอ
1: แล้วเกินเพราะว่าจะทํางานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
0: ถนัดแบบนี
1: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้3 4ครั้งหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
1: ่คน
0: ละบริษัทที่หางานด้วย
1: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
1: ให้ไว้ใจได้
0: ให้ไว้ใจได
1: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
0: ใช
1: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
0: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
0: ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาท

0: พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวุ่นวายกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ประวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของประวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบประวันนะคะ
3: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมมาอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
2: ร่ำรวย
3: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
2: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
3: อย่างเช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหารหร
2: ือ
3: ว
2: ่
3: าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
2: ค่ะ
3: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนนึงซึ่ง
2: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได้
3: ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
2: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
3: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
2: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
3: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำมันพอดีนะครับ
2: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
3: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
2: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
3: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
2: ะ
3: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
2: แค่ไปใส่ๆอย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
3: ใช่แต่มันจริงไม่ใช่มันมีทำหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
2: ม
3: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
2: ค่
3: ะเราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เกือบ 200-300 บาท
2: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
3: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
2: ค
3: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริง มากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
2: ป้าวันเนี่ยที่ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้ในจ้างมีความผิดไหมคะ
3: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
2: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
3: ใช
2: ่ในส่วนนี้ประวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ประวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ประวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ประวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบประวันว่าประวันควรจะทำยังไงดี
3: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
2: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
3: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
2: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้และในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
3: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
2: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมาย
3: ยังไ
2: งเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
3: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
2: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
3: ครับ
2: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
3: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ
2: น
3: ะครับไปรับฝากของ
2: ไปเที่ยวเฉย
3: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
2: อ
3: ัน
2: นี้ไม่ได้ฝากเครื่องนะฝากถือเฉย
3: ๆถือเฉยๆเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
2: เป็นคนดีไง
3: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
2: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
3: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
2: ะ
3: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
2: ๆ
3: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรถหมู
2: อ้าวทำไม
3: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าแม้เขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
2: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
3: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
2: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
5: จันทิมาซับมั่นค่ะ
4: ชื่อเล่น
5: กระแตค่ะ
4: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
5: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
4: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
5: มาผ่านทางแชทอะค่ะ มาชักชวนไป
4: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
5: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
4: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
5: ใช่ค่ะแล้วก็

0: ไปข้างนอกด้วยค่ะ
1: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
0: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
0: ไปแนะนำสินค้า
1: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
0: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
1: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
0: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี้ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาวไวที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
0: ใช่ค่ะ
1: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
0: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
1: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
0: ไม่เชื่อ
1: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วโลกมีคนเชื่อเราไหม
0: มีอยู่ค่ะ
1: ก็มีด้วย
0: ใช่
1: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
0: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
0: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
1: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
0: 2เดือนค่ะ
1: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
0: ์ใช
1: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
0: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
1: อยากรู้ว่าไอ้ที่ว่าเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
0: เอะใจค่ะ
1: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
0: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
1: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
0: ้ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไงฮะตัดสินใจ
0: หนีค่ะ
1: หนีมาเลย
0: ค่ะ
1: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
0: กรุงเทพค่ะ
1: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
0: ของเราเองค่ะ
1: เราออกเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ตามด้วย
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปหลอกคนอื่นต่อ
0: ค่ะ
1: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
0: ทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
1: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
0: ใช่
1: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
3: พี่วิรัติคะเรื่องราวของคุณกระแต
4: ครับ
3: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัติตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
4: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหม

0: ไหมอันที่หนึ่งก่อนนะครับถ
1: ้
0: าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าข่ายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
0: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวน
1: ี้
0: ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไป
1: ะ
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลยนะ
0: ไปจริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหา
0: ร
1: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและ เดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
0: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็ว
1: ๆ
0: ไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
0: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
0: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
0: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
0: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย
0: ่
1: างที่ทรายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัติ
0: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
0: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
0: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได้สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
0: ไม่ต้องร้องแล้วครับมันผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำมูลให้เขาไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายกับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพีวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายยังน่าจะเหมือนหนูไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครยังได้แล้วลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเพื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่าที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีใจมากลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่มแก้มดินรักใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมเลยครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผมครับ
2: ทำไมไม่ได้อ่ะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เมื่อเสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
8: เราไม่มียุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
8: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
8: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค

0: ดีเราจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ตัวว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกอีกอย่างพวกเราก็แค่ประชาชนคนธรรมดาใช่ป่ะก็จะไปสู้รบปกมือเนี่ยเขาคงไม่ได้มันยาก
2: ใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
0: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
3: ใช่เราเห็นด้วยที่เราเป็นสายนี้มาความที่จะทำต้อง
0: ทำให้สุดใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
1: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกที่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
4: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกให้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: วิชาการคอมพิวเตอร์ครับ
3: ขอดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: นักพัฒนาชุมชนครับ
3: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
3: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา

0: สวัสดีจ้ะเจ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
1: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
2: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
2: พออยู่ได้ในนี้สีลุง
1: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
1: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
2: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
1: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
2: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
1: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
2: จ้ะ
1: ฉันเวทนา
2: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจได้
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปดูนะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ายก้าวทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตัวนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมล่ะกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เมียกินนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให
0: ้เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกตอนสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปการนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเชื่อว่าชัยบูรณ์รับรบดีกว่าหากแต่ขั้นคราไม่กล้าออกมาสู้ซึ่งหน้าแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอามือไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะด้วยกันทั้งทัพ

0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ลุกเลยพก
3: ความพกเลย
1: สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้ว

0: วบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
1: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
2: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว
3: โอ้ยแก่

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
2: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่ก็มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับครู

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่า

0: จะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
0: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
2: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
3: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
4: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
3: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
3: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
3: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
5: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบ

0: หน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเพื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี
4: ้ฮะ
3: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
4: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
3: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
4: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
3: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
4: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
3: ฉันจะฟ้อง
4: ฉันไม่กลัวนายนะ
3: ฉันจะฟ้อง
4: ฟ้องก็ฟ้อง

วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาจารีประจวบเหมาะวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านเข้าสู่บทเรียนบทที่6นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะสำหรับหัวข้อในการบรรยายในครั้งนี้นะคะประกอบด้วย3หัวข้อด้วยกันค่ะเราจะเริ่มจากความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ต่อด้วยกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสุดท้ายเราก็พลาดไม่ได้นะคะจะเป็น

ประเด็นสำคัญนะคะที่ทางผู้บริหารเนี่ยจะต้องตระหนักนะคะถึงเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนะคะว่าเรามีเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องเข้าไปสังเกตแล้วก็ร่วมมือการบริหารจัดการอย่างไรบ้างค่ะเราจะมาเริ่มจากความหมายก่อนจากความหมายที่ทุกท่านเห็นในสไลด์นี้นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะพูดถึงกระบวนการนะคะเราจะพูดถึงการบริหารคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญบุคลากรเนี่ยที่เรารับเข้ามานอกจากเรารับเข้ามาให้เขาทำงานแล้วก็ทำงานเพื่อตอบแทนค่าจ้างหรือว่าเงินเดือนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญนะคะก็คือการอบรมและพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเพื่อที่จะให้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยองค์กรนะคะให้มีความเติบโตแล้วก็เจริญก้าวหน้านะคะจากความหมายตรงนี้นะคะทุกท่านจะเห็นว่ากระบวนการในการจัดการคนเนี่ยนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราจะไล่ตามลำดับดังนี้นะคะนั่นก็คือเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์นะคะรวมถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือการฝึกอบรมและพัฒนานะคะรายก็คือแน่นอนว่าคนเราเนี่ยนะคะต้องการความก้าวหน้าในการทำงานนะคะเราจะต้องมีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งงานให้กับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าเราต้องการสื่อให้ท่านเห็นว่านะคะผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการเนี่ยที่จะต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรนะคะในด้านของกลยุทธ์ต่างๆระดับต่อมาก็คือผู้บริหารระดับต้นนะคะหรือผู้จัดการระดับต้นนั่นเองซึ่งมีความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของทั้งสรรหาคัดเลือกประเมินผลแล้วรวมถึงในเรื่องของการดูแลสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาจากภาพนี้นะคะเราจะเริ่มจากกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะไปทีละกระบวนการเราเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนการวางแผนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยนะคะการวางแผนจะพูดถึงในเรื่องของการที่เราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าองค์กรของเราเนี่ยต้องการงานในลักษณะไหนและบุคลากรที่จะมาทำงานนั้นๆเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างไรรวมถึงคุณสมบัติเฉพาะตามตำแหน่งงานมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ถึงจำนวนนะคะบุคลากรหรือว่าจำนวนพนักงานที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าทักษะที่เราต้องการในการปฏิบัติงานทั้งหมดท่านจะเห็นว่าระยะเวลาที่เรามีการวางแผนเนี่ยเราจะไม่วางแผนแค่ปีเดียวเท่านั้นนะคะเราจะมีการวางแผนล่วงหน้านะคะจริงๆแล้วนี่อย่างน้อย5ปีนะคะเป็นอย่างต่ำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างว่าเราก็ต้องคำนึงถึงก่อนว่ากลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรของเราเนี่ยมุ่งไปในทิศทางไหนกลยุทธ์เติบโตหรือว่าคงที่หรือว่าหดตัวดังนั้นจากภาพที่ท่านเห็นเป็นกลยุทธ์เติบโตดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการจ้างงานบุคลากรในส่วนของโครงการก่อสร้างจำนวนมากในปีที่1เนี่ยนั่นก็คือเป็นการเตรียมการนะคะแล้วก็จะกำหนดว่าเราต้องการตำแหน่งงานใดบ้างส่วนปีที่2ปีที่3เนี่ยนะคะกลยุทธ์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็จะมีการต้องการในเรื่องของบุคลากรเพิ่มขึ้นในตำแหน่งอื่นๆเช่นพนักงานส่วนฝ่ายผลิตนะคะหรือว่าพนักงานในส่วนของจัดส่งเป็นต้นส่วนในปีที่4กลยุทธ์ของเราเนี่ยเราต้องการขยายตลาดเพิ่มดังนั้นบุคลากรที่เราต้องการก็จะเป็นตำแหน่งในเรื่องของผู้ช่วยทำงานด้านแอดมินหรือว่าพนักงานในส่วนการผลิตนั่นเองนะคะองค์ประกอบของการวางแผนนะคะที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือการวิเคราะห์งานวิเคราะห์ว่างานที่เราต้องการเนี่ยนะคะมีลักษณะงานอย่างไรมีกี่ตำแหน่งงานที่จำเป็นสำหรับองค์กรหรือว่าบริษัทของเราบ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานหรือเราที่เราเรียกกันว่า job description นะคะและจัดทำการกำหนดนะคะคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานหรือว่า job specification ขึ้นมานะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการบรรยายหรือว่าคำบรรยายลักษณะงานนะคะที่เราจำเป็นต้องจัดทำขึ้นคำบรรยายตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะตำแหน่งงานนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบคุณลักษณะของงานประกอบกับเงื่อนไขสภาพแวดล้อมนะคะของบุคลากรหรือพนักงานที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆส่วนข้อกำหนดงานนะคะหรือว่า job specification เนี่ยนะคะก็จะเป็นการกำหนดนะคะอย่างเช่นการศึกษาประสบการณ์ความรู้ความสามารถทักษะความชำนาญหรือว่าคุณสมบัติทางกายภาพและก็ความพร้อมทางจิตใจอันนี้ก็คือความแตกต่าง
กันสำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ท่านสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง job description และ job specification นะคะในหน้าเดียวกันตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่ง call center นะคะตำแหน่งที่2ก็คือพนักงานขายประจำสาขาด้านบนเนี่ยก็จะเป็น job description ก็คือหน้าที่นะคะของตำแหน่ง call center ส่วนด้านล่างก็จะเป็น job specification นะคะคุณสมบัติที่ต้องการเพศชายหญิงนะคะอายุเท่าไหร่ก็ระบุลงไปนะคะวุฒิการศึกษานะคะระดับไหนนอกจากนี้มีทักษะในเรื่องของอะไรอย่างเช่นทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานด้าน call center เป็นต้นกระบวนการที่2นะคะที่ต่อเนื่องจากการวางแผนนะคะนั่นก็คือการสรรหาการลดกำลังคนและการคัดเลือกนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากการสรรหาก่อนนะคะการสรรหาหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า recruitment ที่เราเคยได้ยินกันหมายถึงอะไรหมายถึงกระบวนการในการที่องค์กรเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้สมัครหรือว่าฝ่าย HR ขององค์กรเนี่ยต้องการสรรหาผู้สมัครดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี้เราจะต้องเข้าถึงข้อมูลนะคะของผู้สมัครก่อนแน่นอนว่า HR แต่ละองค์กรเนี่ยนะคะจะต้องมีแหล่งในการสรรหาบุคลากรค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วย HR เองหรือว่าองค์กรเนี่ยเองก็อยากได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะคะและมีความรู้ความสามารถตรงตามที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างสำคัญนะคะที่เราจะได้คนที่ดีตรงกับที่เราต้องการนั่นเองนะคะสไลด์ต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงแหล่งที่มานะคะโดยทั่วๆไปอะค่ะที่ในส่วนของ HR หรือว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยนะคะเข้าถึงนะคะบุคลากรต่างๆนะคะแหล่งสรรหาแหล่งแรกนะคะก็จะพูดถึงแหล่งสรรหาจากภายในก็คือภายในองค์กรก่อนนะคะในองค์กรของคุณน่ะนะคะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไหมอะค่ะที่ใช้กันค่อนข้างเยอะก็คือการโฆษณานะคะการโฆษณาอันนี้ใช้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีโฆษณาก็มีสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมถึงมีเว็บเพจต่างๆเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เยอะกว่านอกจากนี้ก็จะมีหน่วยงานของภาครัฐนะคะที่มาช่วยเราตรงนี้ด้วยอย่างเช่นสำนักงานจัดหางานต่างๆตรงนี้ต้นทุนการสรรหาต่ำมากนะคะเพียงแต่ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครอาจจะมีความไม่หลากหลายนะคะหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณพอสมควรเนี่ยนะคะก็สามารถใช้หน่วยงานเอกชนก็ได้นะคะบริษัทที่เป็นเอาซอร์สนะคะที่มีหน้าที่ในการสรรหากับเราตรงนี้เราจะได้ผู้สมัครที่ค่อนข้างตรงตามที่เราต้องการแต่ที่สำคัญก็คือข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนนะคะถ้าต้นทุนน้อยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักกับคำว่าการลดกำลังคนหรือว่า recruitment นะคะการลดกำลังคนหลายคนคิดว่าน่าจะให้ออกหรือว่าลาออกจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันมีการลดหลายรูปแบบอยู่นะคะแบบแรกก็คือการไล่ออกการไล่ออกก็คือการยกเลิกสัญญาจ้างนะคะอาจจะเป็นกรณีที่ประพฤติผิดนะคะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทก็ได้หรือว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันนี้ก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายของผู้บริหารรูปแบบที่2ก็คือการปลดออกนะคะหรือว่า lay off แต่ว่าเวลาการปลดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นระยะสั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็กลับเข้ามาทำงานใหม่หรือการปลดเพื่อให้ไปอยู่ตำแหน่งอื่นๆอันนี้เป็นต้นต่อไปก็คือการระงับการจ้างอันนี้เป็นการระงับการจ้างงานเพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่มีอยู่แล้วอะค่ะอย่างเช่นบริษัทอาจจะต้องการปรับโครงสร้างองค์กรหรือว่าลดจำนวนคนลงดังนั้นเนี่ยเมื่อมีตำแหน่งงานว่างเนี่ยนะคะเราก็ไม่รับคนเข้ามาทดแทนตำแหน่งนั้นนะคะการโยกย้ายก็คือย้ายไปตำแหน่งใหม่นะคะที่อาจจะอยู่ในระดับเดิมหรือว่าต่ำกว่าสุดท้ายก็คือการเกษียณก่อนกำหนดนั่นก็คือการ early นั่นเองตรงนี้นี่มีหลายหน่วยงานทำอยู่ในช่วงโควิดก็จะเป็นการ early แล้วก็มีค่าตอบแทนให้กับนะคะผู้ที่ต้องการ early ก็จะต้องมีการแจ้งความจำนงก่อนนะคะกระบวนการต่อไปก็คือการคัดเลือกเป็นความต่อเนื่องจากการสรรหานั่นเองนะคะการคัดเลือกตรงนี้นะคะขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยมีการสรรหาแล้วก็ได้บุคลากรมาแล้วก็จะเป็นกระบวนการในการคัดกรองนะคะว่าเราได้ผู้สมัครมาสัก10คนนะคะเราต้องการเพียงแค่1คนในตำแหน่งนั้นๆเราก็จะเป็นการคัดเลือกดังนั้นการคัดเลือกตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นการตรวจสอบใบสมัครนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการสอบซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการสอบไม่เหมือนกันบางหน่วยงานก็จะมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์นะคะหรือว่าบางทีเนี่ย
อาจจะมีการทดสอบในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมติหรือว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั่นเองว่าจะมีการ

สอบในรูปแบบไหนตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตรวจข้อมูลพื้นฐานด้วยนะคะว่าประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งข้อมูลที่บุคลากรที่เราต้องการให้มาเนี่ยตรงนี้ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่รวมถึงตรวจร่างกายนะคะเพื่อที่แสดงความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็ความแข็งแรงถ้าบุคลากรที่เราคัดเลือกนะคะจาก10นะคะเราได้บุคลากรคนนี้สมมุติว่าเป็นนาย A เนาะนะคะนาย A เนี่ยเราต้องการรับเขาเข้ามาเป็นพนักงานของเราดังนั้นขั้นตอนต่อไปนาย A จะต้องได้รับการประถมนิเทศเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพื่อที่นาย A เนี่ยจะได้ปรับตัวนะคะแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลขององค์กรหรือว่าบริษัทที่นาย A เนี่ยจะเข้ามาทำงานด้วยก็หรือว่าบริษัทใหม่ของเขานะคะการปฐมนิเทศนะคะก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะคะต่างๆอย่างเช่นความรู้ทั่วไปอะค่ะเกี่ยวกับบริษัทนะคะบริษัทนี้ทำธุรกิจอะไรนะคะกฎระเบียบที่พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนะคะรวมถึงสวัสดิการต่างๆหรือว่าให้ข้อมูลว่าบริษัทเนี่ยค่ะมีการได้รับการรับรองนะคะในเรื่องของอะไรที่เป็นสาระสำคัญที่พนักงานจะต้องทราบรวมถึงอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายแรงงานนะคะที่ลูกจ้างจะต้องทราบเมื่อพนักงานได้รับการปฐมนิเทศเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเข้าทำงานนะคะการเข้าทำงานตรงนี้นะคะหลายๆบริษัทอาจจะมีช่วงทดลองงานนะคะระยะ3เดือน6เดือนหรือว่า10เดือนอันนี้แล้วแต่กำหนดเลยในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเก่งหรือมีทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องมีการอบรมให้กับเขาด้วยเรามาดูกันว่าการอบรมเนี่ยประกอบไปด้วยการอบรมกี่รูปแบบกันบ้างนะคะรูปแบบแรกก็คือการอบรมในงานนะคะการอบรมในงานอย่างเช่นมีการหมุนเวียนงานนะคะเขาทำงานในฝ่ายบุคคลเราอาจจะให้เขาไปทำงานอย่างเช่นเดิมทำงานในดูแลในเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างนะคะเราอาจจะมีการโรเตทนะคะหรือว่าโรเตชันเนี่ยให้เขาไปทำในเรื่องของสรรหาและคัดเลือกเพื่อเขาจะได้เรียนรู้งานเนี่ยหลายๆด้านนะคะจะเป็นงานอื่นๆที่มีความท้าทายอะค่ะหรือความยากให้กับเขานอกนั้นก็จะเป็นอบรมนอกงานนะคะหลากหลายรูปแบบเลยนะคะที่เราจะมีการจัดให้กับเขาได้นะคะอย่างเช่นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรการใช้สื่อต่างๆอย่างภาพยนตร์หรือว่าวิดีโอนะคะในการที่จะสอนให้เขานะคะในเรื่องของการทำงานหรือว่ามีทักษะอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าให้เขาเนี่ยนะคะเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่างๆในการทำกรณีศึกษานะคะตัวอย่างสมมติหรือว่าบทบาทสมมตินะคะอย่างเช่นทดลองเป็นบุคลากรที่มีระดับหัวหน้างานแล้วก็แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะทำยังไงเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมนะคะทีนี้เมื่อนาย A ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วนะคะผ่านทดลองงานนะคะเขาก็จะเป็นพนักงานประจำของเราแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานให้กับเขาก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะเราก็จะยกตัวอย่างวิธีที่ค่อนข้างที่จะใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันวิธีแรกนะคะจะเรียกว่าเป็นวิธีให้พนักงานบันทึกเหตุการณ์สำคัญแต่หัวหน้างานเนี่ยจะต้องช่วยตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพนักงานได้แสดงบทในการตอบสนองต่อเงื่อนไขอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อวันที่26มกราคมปี2515นะคะที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศตัวนี้ก็คือตัวเพรสนั่นเองนะคะคุณเด่นสง่าเดินเข้ามาบอกคุณสมยศซึ่งเป็นพนักงานนะคะตัวพนักงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมทราบมาว่าพี่จะมีการจัดสัมมนาในวันที่2นะคะแต่คุณสุวัฒน์ไม่ว่างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีใครช่วยบอกผมได้นะครับผมยินดีที่เต็มใจจะช่วยพี่สังเกตได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะการตอบสนองต่อเงื่อนไขของพนักงานเนี่ยจะเป็นในเชิงบวกเพราะว่าเขามีจิตอาสาในการที่จะไปช่วยงานดังนี้หัวหน้างานเนี่ยก็สามารถพูดคุยได้นะคะในเรื่องของเวลาที่ประเมินผลว่าพนักงานเนี่ยก็จะเป็นผลการปฏิบัติงานที่ในมุมบวกที่จะสามารถประเมินในมุมที่เขาสามารถที่จะทำงานที่ดีขึ้นได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นสไลด์นี้นะคะที่ยกตัวอย่าง2เหตุการณ์ให้จะเป็นเหตุการณ์ของคุณสมหญิงทั้งคู่เลยแต่เหตุการณ์ที่เป็นมุมลบเนี่ยจะอยู่ข้างบนคุณสมหญิงลืมเตรียมเอกสารในการประชุมให้กับลูกค้านะคะซึ่งหัวหน้างานเนี่ยมอบหมายให้คุณสมหญิงเนี่ยเตรียมเอกสารให้ครบแต่ว่าลืมดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นข้อมูลที่บันทึกและเป็นเหตุการณ์ในเชิงลบดังนั้นหัวหน้างานก็จะต้องต
ักเตือนนะคะเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยปรับพฤติกรรมของตนเองในคราวต่อไปวิธีต่อไปก็คือการให้คะแนนตามมาตรา0

นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มในการให้คะแนนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการระบุหัวข้อในการให้คะแนนนะคะว่าคุณต้องการประเมินพนักงานของคุณเนี่ยโดยดูจากสมรรถนะในเรื่องของอะไรอย่างเช่นภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมนะคะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็มีระดับการให้คะแนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินทั้งหมดเนี่ยนะคะ5วิธีต่อไปนะคะก็จะเป็นการประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่ต้องใช้การสังเกตนะคะรวมกับการดูผลการปฏิบัติงานในรูปแบบอื่นๆด้วยนะคะเราก็จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ระบุว่าเราต้องการดูพฤติกรรมของพนักงานเนี่ยนะคะในมุมหรือว่าในด้านใดบ้างนะคะในเรื่องของการแสดงออกหรือว่าในเรื่องของความอดทนพนักงานสามารถแสดงพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในระดับไหนบ้างนะคะวิธีที่4นะคะอันนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยทีเดียวนะคะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ360องศาการประเมินตรงนี้นะคะจะเป็นการประเมินเนี่ยรอบๆตัวของพนักงานโดยผู้เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็นผู้ประเมินหลักกับผู้ประเมินภายในกับผู้ประเมินภายนอกแน่นอนว่าผู้ประเมินหลักจะต้องเป็นหัวหน้างานนะคะผู้ประเมินอื่นๆที่อยู่ในองค์กรอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะในฝ่ายอื่นๆก็ได้สำหรับผู้ประเมินภายนอกเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นลูกค้าที่พนักงานเนี่ยนะคะได้ให้บริการลูกค้าหรือว่าจะเป็นคู่ค้าหรือเป็นว่าซัพพลายเออร์ก็ได้ทั้งหมดและรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพนักงานจะต้องประเมินตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะกระบวนการต่อไปนะคะเมื่อนายเอเนี่ยทำงานแล้วได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่านายเออ่ะสมมติว่าได้ขึ้นเงินเดือนเนาะนะคะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการนะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวไหนบ้างหรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานแล้วก็ผลการปฏิบัติงานของเขานะคะว่าอยู่ในระดับไหนรวมถึงขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่เขาทำนะคะแล้วก็ประเภทของธุรกิจด้วยและที่สำคัญนะคะสหภาพแรงงานเนี่ยก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการกำหนดค่าจ้างแรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงลักษณะของการลงทุนนะคะว่าบริษัทมีการลงทุนในรูปแบบไหนแล้วก็มีรายได้หรือว่าผลกำไรเนี่ยมากหรือน้อยอื่นๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการงานของบริษัทนะคะว่ามีปรัชญาเนี่ยเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของอะไรนะคะที่จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขในการทำงานนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเราจะได้โบนัสมากหรือน้อยในแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุรกิจนั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสวัสดิการและก็ค่าตอบแทนนะคะกระบวนการต่อไปก็คือ career development นะคะหรือว่าการพัฒนาอาชีพบางแห่งเขาจะเรียกว่าการจัดทำ career path ให้กับพนักงานนั่นเองอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพนักงานทุกคนต้องการความก้าวหน้าดังนั้นเนี่ยเมื่อใน A เนี่ยก้าวเข้ามาอาจจะอยู่ในตำแหน่งพนักงานธรรมดาใน A ก็ต้องการรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมี career path หรือว่า career development เนี่ยในตำแหน่งงานที่เติบโตขึ้นเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างอย่างเช่นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการในส่วนงานที่ใน A ทำงานอยู่นั่นเองถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีการจัดทำ career development อย่างชัดเจนเนี่ยก็จะสามารถลดอัตราการลาออกและการลาออกของพนักงานได้ด้วยนะคะเพราะว่าพนักงานเนี่ยจะมีความรู้สึกในเรื่องของความตั้งใจในการทำงานแล้วก็อยากที่จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆในบริษัทของท่านนั่นเองนะคะการเติบโตนะคะมีได้ทั้งภายในและก็ภายนอกอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของในส่วนของสาย HR ถ้าคุณต้องการเติบโตภายในนะคะก็เติบโตจากตำแหน่งงานในระดับที่ตามโครงสร้างองค์กรที่กำหนดเอาไว้นะคะอย่างเช่นระดับพนักงานหัวหน้างานหรือว่าผู้จัดการแต่ถ้าเกิดว่าท่านทำงานในส่วนของ HR แล้วท่านอยากเติบโตภายนอกสายงานที่ท่านสามารถเป็นได้ก็อย่างเช่นวิทยากรในการอบรมในส่วนของ HR ด้านต่างๆนะคะหรือว่าเปิดบริษัทในเรื่องของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ได้เช่นเดียวกันสไลด์นี้นะคะท่านก็จะเห็นนะคะตัวอย่างของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษานะคะว่าตำแหน่งอาจารย์กับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนเนี่ยก็จะมีสายความก้าวหน้าอย่างเช่นอาจารย์อาจจะเป็นก้าวไปสู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือว่าศาสตราจารย์ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ career path ที่เราเห็นนะคะตัวอย่างของบริษัท CP นะคะหรือว่า 7-Eleven นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นกันนะคะว่าสามารถที่จะก้าวหน้าและเติบโตไปในตำแหน่งงานไหนได้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นความท้าทายซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะที่ในส่วนของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องตระหนักและให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นหลายๆองค์กรเราจะเริ่มการจากการจัดการ

ความหลากหลายการจัดการความหลากหลายหรือว่า diversity management หมายถึงอะไรนะคะมันก็คือความแตกต่างของมนุษย์มีทั้งเพศมีทั้งศาสนามีทั้งสถานภาพที่มีความแตกต่างกันรวมถึงเชื้อชาติหรือว่าสถาบันการศึกษานะคะดังนั้นเนี่ยทุกๆคนก็จะต้องคิดว่าตัวเองมีความสมบูรณ์ในตัวเองแต่เมื่อคุณมารวมอยู่กับคนอื่นในองค์กรเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคนอื่นๆเนี่ยต้องมีความเก่งหรือว่าสมบูรณ์ในตัวของเขาเช่นเดียวกันความหลากหลายตรงนี้ผู้บริหารควรจะต้องทำยังไงบ้างประการแรกเลยนะคะตัวผู้บริหารเองจะต้องให้ความเท่าเทียมแล้วก็ให้ความยุติธรรมอย่างเช่นไม่แบ่งแยกในเรื่องของการให้ความก้าวหน้าหรือว่าการสืบทอดตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพศชายอย่างเดียวเพศหญิงก็ต้องมีความสามารถเท่าเทียมกันไหมนะคะแล้วก็ไม่แบ่งแยกในเรื่องของสถาบันการศึกษานะคะและที่สำคัญก็คือบริหารความต่างให้เกิดกลายเป็นประโยชน์นะคะอย่างนี้ก็คือเป็นวิธีการจัดการกับความหลากหลายนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันและค่อนข้างที่จะเป็นข่าวทางสื่อต่างๆเยอะแยะเลยก็คือการคุกคามทางเพศมันมีเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นการคุกคามทางเพศโดยใช้ข้อแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าเงื่อนไขต่างๆหรือรุนแรงสุดก็คือการข่มขืนกระทำชำเรานะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่สภาพแวดล้อมในองค์กรนั้นๆเนี่ยมีความไม่ปลอดภัยคะหรือว่าใช้สายตาจ้องมองอย่างนี้เป็นต้นนะหลายๆองค์กรก็จะมีนโยบายออกมาชัดเจนนะคะเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและก็มีบทลงโทษที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเพราะว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยก็จะมีกฎหมายหลายๆกฎหมายเลยออกมาเช่นพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนก็มีบุคลากรนะคะถ้าเกิดว่าเขาร้องเรียนคุณเนี่ยผู้บริหารก็ควรจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังและที่สำคัญก็คือตรวจสอบสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณด้วยว่าสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงานตรงเนี้ยมันส่งผลนะคะให้เกิดการคุกคามทางเพศไหมประเด็นต่อไปก็คือการบริหารคนเก่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราอยากที่จะได้คนเก่งคนดีมาทำงานกับเราอะค่ะเราก็ต้องเริ่มต้นนะคะจากการวางแผนก่อนว่าเราจะมีการบริหารคนเก่งยังไงบางองค์กรเริ่มต้นตั้งแต่สรรหาคนเก่งเข้ามาเลยนะคะหรือว่าบางองค์กรเนี่ยไปเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมและก็พัฒนาตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบริษัท SCG นะคะที่มีแนวคิดว่าการบริหารคนเก่งของ SCG เนี่ยนะคะเริ่มต้นที่การรีครูทเมนต์หรือว่าการสรรหาดังนั้นเนี่ยเขาจะวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าแหล่งสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะพยายามหาแหล่งนั้นๆก่อนเมื่อเข้าสู่กระบวนการในการรับเขาเข้ามาทำงานเนี่ยเขาจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ากับ SCG หลังจากนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะเป็นทุนมนุษย์ที่จะทำให้ SCG เนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไปพัฒนาในเรื่องของ product แล้วก็การให้บริการต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะอันนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะหรือว่าในช่วงที่เราเนี่ย work from home กันบ่อยๆบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการแบบนี้ก็ได้ฮูเนี่ยนะคะเขาประกาศให้ภาวะหมดไฟการทำงานหรือว่า burn out ตรงนี้นะคะเป็นภาวะผิดปกตินะคะแล้วก็เป็นโรคนึงแล้วนะคะที่คุณจะต้องเข้ารับการรักษาค่ะอาการเป็นยังไงบ้างหรอแน่นอนหมดไฟนะคะอ่อนเพลียไม่อยากทำงานต่อไปแล้วมีทัศนคติเชิงลบกับการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอันนี้หัวหน้างานก็ควรจะต้องสังเกตนะคะว่าพนักงานของคุณเป็นอย่างนี้หรือไม่นะคะJob burnout เนี่ยนะคะก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นงานนั้นๆทำประจำแล้วก็มันแบบว่าน่าเบื่อหน่ายซ้ำซากหรือว่างานเป็นงานกดดันงานเคร่งเครียดนะคะหรือว่าพนักงานทำงานเป็นอย่างดีเลยแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมในการทำงานงานจำนวนมากเลยทำอยู่คนเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยตัวอย่างเท่านั้นเราก็มาดูกันว่าแนวทางการป้องกันผู้บริหารควรทำอย่างไรเหรอคะแน่นอนคุณจะต้องมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรค่ะนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยผู้บริหารจะต้องสร้างวัฒนธรรมให้กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็มีแรงจูงใจที่อยากจะทำงานใช้การสื่อสารแล้วก็เห็นความสำคัญของทุกๆคนค่ะและที่สำคัญก็คือให้รางวัลจูงใจค่ะว่าพนักงานเนี่ยทำงานได้ดีพนักงานเนี่ยควรจะมีรางวัลแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นหรือว่าเติบโตสังเกตค่ะว่าพนักงานคนไหนลาหยุดงานบ่อยมีความเครียดมากหรือน้อยและสุดท้ายผลักดันให้พนักงานเนี่ยใช้พลังแรงงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็สนับสนุนด้วยทรัพยากรแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการป้องกันจ็อบเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสำหรับบทที่6นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ครบทุกหัวข้อแล้วนะคะ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะทั่วทุกภูมิภาคหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างก็พร้อมใจกันเฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศสดจากหลายพื้นที่มาให้ได้รับชมด้วยค่ะ
0: และในวันนี้นะคะบรรยายภาษาไทยโดยดิฉันปิยะนีเทียมอัมพร
1: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภครับ Television Pub Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary 28th of July 2026 to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok for people in Thailand you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prdwe.prd.go.th and Facebook NBT World
0: และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆ

ราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง

และนี่คือบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งณพื้นที่นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลด้วยค่ะโดยกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเริ่มในเวลา 7:00 นนะคะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพ

0: พมหานครรวมถึงผู้แทนภาคเอกชนนะคะโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะโดยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตจำนวน175รูปค่ะนอกเหนือจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในพื้นที่ส่วนกลางณพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วนะคะยังมีส่วนภูมิภาคค่ะในทุกๆจังหวัดก็ได้จัดพิธีกันณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดนั้นๆ นะคะโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งมีประชาชนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้มีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาได้แก่การเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธการดูอาของศาสนาอิสลามยังมีของศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกด้วยค่ะ
1: ส่วนที่พิษณุโลกนะคะจัดขึ้นที่หอประชุมศรีวชิระโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วค่ะโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฐานตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามค่ะได้ประกอบพิธีดุอาขอพรและผู้นำศาสนาคริสต์นะคะประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรตามลำดับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ส่วนที่ขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบกรณิกรร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มพระสงฆ์ด้วยนะคะ
1: อุบลราชธานีนะคะจัดที่ศาลากลางจังหวัดค่ะโดยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนำพระภิกษุสงฆ์สามเณร75รูปรับบิณฑบาตจากนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนชาวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในพิธีด้วยค่ะ
0: ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีริมหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์และถวายผ้าไตรจากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปค่ะ
1: ส่วนจังหวัดสงขลานะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์พร้อมประกอบศาสนพิธีจากผู้นำศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาซิกด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณรค่ะ
0: นี่คือพื้นที่นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนที่ภูเก็ตคุณผู้ชมคะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะโดยมีประสบนิกรและเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงมีพิธีศาสนามหามงคล4ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์และซิกสะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ
1: ส่วนนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองนะคะพิธีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลรวมถึงพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนานะคะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจก

0: การเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: ที่ยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร69รูปยังมีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล4ศาสนาร่วมกันนะคะส่วนงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีดุอาขอพรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า500คนค่ะ
0: ในจังหวัดจันทบุรีนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารผ้าไตรและเครื่องทายธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในงานยังมีการประกอบศาสนพิธีทุกศาสนานะคะมีทั้งอิสลามคริสต์และอีกหลากหลายศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน79รูป
1: บริเวณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์75รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ
0: และนอกเหนือจากพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะคะในวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญค่ะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐต่างก็พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานนะคะนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครค่ะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายทุกเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะ
1: พร้อมๆกันกับพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของจังหวัดต่างๆต่างก็มีการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกันค่ะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: จากนี้ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณหอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชบุญสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: ที่ห้องแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจรวมไปถึงข้าราชการต่างๆนะคะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

0: ินว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
1: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่หอประชุมศาลากลางนะคะโดยนายณรงค์เทพไสนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะ
0: ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาตอนใต้ภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะเป็นการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: และในจังหวัดสงขลาค่ะผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำข้าราชการและผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีใจความว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะ
0: ส่วนที่ภูเก็ตค่ะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดพิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและกล่าวนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ที่นครศรีธรรมราชค่ะกิจกรรมนำโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต่างพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
0: ที่ยะลานะคะอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ทุกคนพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: และจังหวัดจันทบุรีนำโดยผู้ราชการจังหวัดนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ
0: ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ผู้นำองค์กรของภาครัฐภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนั้นมาร่วมกันนั่นก็คือการถวายราชสักการะนะคะเป็นพิธีพิธีหนึ่งซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของงานเนื่องในการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในทุกๆปีนะคะนั่นก็คือการ
3: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้ถวายพ
1: ระในก่อนที่จะเริ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อช่วงเวลา 17:30 นาทีที่ท้องสนามหลวงค่ะได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับรัฐกระทรวงหรือเทียบเท่า ลัดกรุงเทพมหานครภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมพิธี

ได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยเสมอมาดังที่ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของต่างจังหวัดค่ะก็มีพิธีพันวางพันพุ่มเช่นเดียวกันนะคะทั้งที่ทุกๆภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงเย็นนะคะก็ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้านายฝ่ายเหนือกงสุลต่างประเทศข้าราชการตุลาการอัยการพลเรือนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาสมาคมสโมสรชมรมมูลนิธิภาคเอกชนขึ้นถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทองโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ

0: ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มโดยมีหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนายกเหล่ากาชาดอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานการวางพานพุ่มค่ะนอกจากนี้ยังมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเหล่ากาชาดมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงส่วนราชการอื่นๆและมูลนิธิและองค์กรต่างๆในจังหวัดด้วยค่ะที่จันทบุรีนะคะก็มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันนะคะโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นศาลจังหวัดจันทบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมณฑลทหารบกที่19ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งการถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่มของหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มค่ะ
1: โดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะร่วมกับพิธีทางศาสนานั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 7:00 นะคะทั้งที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลณวัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเชิญชวนให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์รวมไปถึงสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
2: ครับ ากไกลสู่สากลนะครับ
0: และในลำดับต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลค่ะ
3: ผู้ถวายพานผู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพ

และกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระนีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในผืนแผ่นดินไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมการบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งอุทกภัยและคุณภาพน้ำทรงเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนั้นทรงพระราชดำริว่าสายน้ำตามธรรมชาติลำธารแม่น้ำและคลองล้วนให้ความร่มเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยเฉพาะคลองสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดขึ้นเมื่อปี2413เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาย่นเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากหน้าวัดสมณัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทางกว่า50กิโลเมตรเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้คลองเปรมประชากรประสบปัญหาต่างๆทั้งน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยเฉพาะย่านหลักสี่ดอนเมืองรังสิตและปทุมธานีมีชุมชนกว่า38ชุมชนมากกว่า 6,000 ครอบครัวทำให้คลองคับแคบและตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้กลับคืนสู่คลองสวยน้ำใสเป็นสายน้ำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2560ซึ่งมีการเก็บขยะสร้างเขื่อนระบายน้ำขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียจัดระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดวางผังที่อยู่อาศัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยจัดทำโครงการบ้านมั่นคงของคนคลองเปรมประชากรพร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาและระบบระบายน้ำทั้งมีการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงจัดสรรพื้นที่10ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสร้างสวนสาธารณะเปรมประชาวนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพันไม้หลากหลายชนิดจัดทำลานกีฬาสันทนาการและจัดสร้างอาคารนิทรรศการชลวิถีธีรพัฒน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูสายน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามพร้อมทั้งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคีเป็นสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่

0: ผู้ชมทุกท่านอยู่ในกำลังรับชมนะคะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งถ่ายทอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกๆคนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักพระราชวังก็ได้จัดสถานที่สำหรับประชาชนลงพระนามและลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะและในช่วงเวลา12นาฬิกากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดนอกจากนี้นะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะจะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยค่ะโดยเฉพาะเหล่าจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริซึ่งทุกๆคนต่างมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเต็มใจอย่างยิ่งนะคะ
1: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะโดยในระยะเริ่มแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะได้ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตก็ขยายไปสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปนะคะโดยคำว่าจิตอาสานั้นก็หมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขพร้อมที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
0: ส่วนคำว่าอาสาก็เป็นคำกริยาที่หมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ด้วยค่ะ
1: และนอกจากประชาชนจิตอาสาแล้วนะคะในโอกาสนี้ก็ยังมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ค่ะที่ได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ด้วยนะคะด้วยการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตค่ะโดยเรื่องของการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ค่ะโดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคก็จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปนะคะ
0: ซึ่งในขณะนี้นะคะจะมีการแสดงการรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

สำหรับบรรยากาศในการประกอบพิธีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามทั้งสถานที่เพียบพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับบรรยากาศ

ลับมาติดตามบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงค่ำณขณะนี้นะคะเวลา 19:58 นาทีสวยงามด้วยความพร้อมใจของคณะผู้จัดงานและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะที่ในวันนี้ต่างก็ตั้งใจมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยขณะนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจากส่วนราชการต่างๆได้ยืนประจำจุดทั้งบนเวทีและที่หน้าเวทีนะคะมีคณะบุคคลประสบนิกรทุกหมู่เหล่ายืนประจำกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันค่ะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะมาเป็นผู้นำในการร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกับผู้ร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้และผู้ร่วมพิธีในจังหวัดต่างๆรวมถึงทั่วโลกทุกๆประเทศนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดค่ะมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะจากการแสดงออกด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็ขอเชิญ

0: ชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2569นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ค่ะ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลได้เชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
1: พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมใจกันค่ะเพื่อที่จะร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งพิธีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลนะคะที่เราได้เห็นว่ามีประชาชนหลายภาคส่วนค่ะทั้งในนามบุคคลคณะบุคคลข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่ต่างตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆนะคะดังที่ได้ชมภาพบรรยากาศไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการทำบุญทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆทุกศาสนาเลยนะคะรวมถึงมีการทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อที่จะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานค่ะดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคติพจน์ลงวันที่23กรกฎาคม2569และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะ
1: และอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสค่ะก็จะเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะจะเข้าไปยืนประจำจุดบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาก็จะวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และในลำดับถัดไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำเหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็

จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะผู้ร่วมพิธีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและก็จะมีการนำร้องเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญกันค่ะในวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสัก

0: ได้รับชมไปพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
1: ขออนุญาตส่งสัญญาณถึง5นาทีให้ช่างภาพบันทึกภาพบริเวณหน้าเวทีนะคะอีก5นาทีจะได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านหน้าเวทีให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะเดินเฉพาะบนเวที
0: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะได้มีบรรยากาศอันเป็นมงคลมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยโดยข้าราชการค่ะต่างก็ตั้งสัตย์ปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะ
2: ประมาณ19นาฬิกา
0: จากนั้นค่ะในช่วงเย็นๆนะคะก็ได้มีพิธีการวางพานพุ่มณราชสักการะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยส่วนราชการมูลนิธิองค์กรต่างๆก็ต่างมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
2: พร้อมๆกับทั่วทั้งประเทศนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีการรวมตัวกันทำพิธี
3: โดยในระหว่างนี้นะคะจะได้ขอหยิบยกข้อความตอนหนึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะว่าในนามข้าราชการทั่วประเทศต่างปลื้มปิติล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระฉฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความผาสุกเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป
2: และผู้สมรสประธานองค์กรต่าง
0: ๆขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงยังท้องสนามหลวงแล้วค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นสู่เวทีกลางเพื่อเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสกำลังเดินไปเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
2: ด้านหลังแนวผู้ร่วมพิธีและด้านซ้ายขวาได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วมไปกี่ท่านครับทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน
1: ขัดเชื่อนะสามท่านวางพานพุ่มด้านขวา

ายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ค่ะ

0: ู้ร่วมพิธีมือลง
1: รัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพร้อมๆกับที่ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศก็จุดเทียนไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเหลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: วิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในค่ำคืนนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
3: และสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันปิยณีเทียมอัมพรคุณกมลวรรณสุนทรธรรมผู้บรรยายภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษพร้อมทีมถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นฉานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงฉานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้ข้าทูลอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุจำนวน18คน

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งเปาวเรศทรงประเคนพระครอบพระกริ่งเปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชและเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชสมพันธ์ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการหล่อล้อมความรักและความรับผิดชอบจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสืบสานคุณค่าดังกล่าวทั้งในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะพระราชโอรสทรงถวายความเคารพและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนือสิ่งอื่นใดดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสะท้อนถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่และลูกซึ่งงดงามหาใดเปรียบโดยขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถ่ายทอดความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จแม่ผ่านบทพระราชนิพนธ์ชายรักแม่สุดหัวใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2515ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพริดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทย

ไปไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยในพระราชฐานะพระราชบิดาทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกซึ่งทรงเปรียบดั่งดวงพระราชหฤทัยทรงเลี้ยงดูพระราชธิดาด้วยความรักและทรงอยู่เคียงข้างพระราชธิดาในทุกช่วงวัยสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารสกุลไทยเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นพ่อความตอนหนึ่งว่าในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสมใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิถีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีอยากให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจสบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามีความสุขตามที่เขาเลือกบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชธิดาและจากทุกพระกรณียกิจที่พระราชธิดาส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นลูกสาวที่ทำให้พ่อภูมิใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเผชิญกับช่วงเวลาที่ทรงโทมนัสอย่างมิอาจหาได้เปรียบจากการทรงสูญเสียพระราชมารดาและพระราชธิดาที่ทรงรักยิ่งแต่ด้วยพระราชภาระที่หนักอึ้งในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังคงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิทรงว่างเว้นและมิทรงย่อท้อด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ข้างต้นที่ได้ถวายแด่พระราชมารดาเมื่อกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาความตอนหนึ่งว่าจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: มเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอคิตตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตโสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดำรงอยู่ในฐานะมิตรแท้ของกันและกันตลอดมาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งผูกผสานน้ำพระราชหฤทัยและน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันสมด้วยพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกฝังอบรมบ่มพระราชหฤทัยพระราชโอรสธิดาให้ทรงตระหนักในสัจจะประการนี้ว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตว์ภาษิตที่ว่าสักกัตวาสักกัตโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพัตโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ส่งสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตถิติกาลเทอญขอถวายพระพร
0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 วันนี้เวลา 7:54 นณ ท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อนำไปมอบให้แก่นายหนูเกณฑ์ริจะนังเกษตรกรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน75ตัวและปล่อยพันธุ์ปลา9ชนิดที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาพงปลาเทโพและปลาชะโอนลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลคณะองคมนตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 12:00 นทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ฝ่ายละ21นัดดังนี้กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงและอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพสำนักพระราชวังจัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังสำหรับหน่วยงานต่างๆและประสบกนิกรได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีพร้อม ด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอัยการสูงสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยศาลาสหทัยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวร

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยนำโดยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT to HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและบริษัทเทพอมรรัตน์จำกัดนอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมด้วย

0: และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยู่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามปัจจุบันปริสถานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ในพระบรมราชจักรีวงศ์และเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อประสบกรณิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรมาตลอดทุกรัชกาลพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางภัทรมนเพ็งส้มวราภิโมกและคณะมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีสโมสรโรตารี่ศรีนครินทร์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือนางสาวทัญชนกผลดีและครอบครัวได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายอภิชาติอยู่เกตและคณะบริษัทพร้อม88เฮลแลนด์จำกัดและจิตตะไลฟ์สหคลินิกสมาคมมวยชายานานาชาตินางสาวธราปาละนันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดมุกธาราวัดสนวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระงามวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมและวัดพังตรีจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเวียงคุ้มเจ้าเมืองเหนือครอบครัวช่วงโชติพระครูเกษมถาวรคุณและคณะนายกุลวัฒน์อิมาชัยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่น10ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดบางไผ่วัดโมลีวัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดเต็มธรรมคีวัดบางรักใหญ่วัดมะเดื่อวัดพุทโธภาวนาวัดละหานและวัดบางแพรกสวดมาติกาสดับและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ที่เราจะต้องมาปรับ อันแรกก็คือเราจะต้องมาปรับที่สภาพแวดล้อมภายในนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจนะคะเหมือนแบบเราก็ต้องรู้ภายในของเราว่าเรามีอะไรดีหรือไม่ดีอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นกรณีถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะคะแล้วเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับใช่ไหมคะปรับทีนี้เราจะไปบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไปบอกให้ภาครัฐทำนู่นทำนี่เราก็คงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจมันตกต่ำปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาทำที่มาปรับก็คือมาปรับที่ภายในของเราในตัวสภาพแวดล้อมภายในก็คือเราอาจจะต้องมีการประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปหรืออะไรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะอยู่ได้ในส่วนที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปีนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าปีถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของเป็นอีกแบบนึงนะคะเพราะนั้นตัวพวกนี้เนี่ยมันการวิเคราะห์นะคะมันจะต้องประกอบกับในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญจริงๆนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภายในเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ว่าอันนี้มันคือจุดแข็งหรืออันนี้มันคือจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามักจะมีปัญหากันเสมอก็คือเราไม่สามารถที่จะแยกนะคะระหว่างอันนี้มันคือจุดแข็งไหมอันนี้มันคือโอกาสนะคะมันก็จะทำให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะแยกสภาพแวดล้อมภายในกับภายนอกออกจากกันค่ะสำหรับ EP นี้เนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องแยกประเด็นให้ได้นะคะว่าคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือโอกาสและอุปสรรคเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์EP นี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็นะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อกันที่เรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ EP

ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้จักสภาพแวดล้อมภายในไปแล้วทีนี้เราก็จะต้องมารู้จักสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเอาพูดจริงๆก็คือเป็นลักษณะของตัวสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นะคะแล้วควบคุมไม่ได้ทำยังไงคะเราก็ต้องปรับตัวเองตามนะคะ

ะต้องมีการปรับตัวพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะพอตัวสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวจับพวกนี้แหละนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูสภาพแวดล้อมภายนอกของทางธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรคะมีลูกค้ามีคู่แข่งมีตัวซัพพลายเออร์มีตัวนโยบายภาครัฐเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับรูปแบบของตัวธุรกิจเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูว่าบางทีเนี่ยนโยบายภาครัฐอาจจะเอื้อประโยชน์กับธุรกิจของเราก็ได้เช่นภาครัฐมีการลดภาษีนำเข้านะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะลดอัตราภาษีต่างๆพวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโอกาสและอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมด O กับ T แล้วนะคะ O opportunity แล้วก็ T คือ trade เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคเนี่ยนะคะมันจะประกอบด้วยการถามว่าปีที่ผ่านมาตัวนี้เป็นโอกาสแต่พอผ่านไปอาจจะเป็นอุปสรรคได้นะคะที่เช่นเลยค่ะเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะถ้าเรานะคะเป็นองค์กรที่ทำเรื่องของเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าเวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยพวกโปรแกรมเกี่ยวกับในลักษณะของตัวออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวใช่ไหมคะพอมาตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีตัวเป็นแอปพลิเคชันเป็นอะไรต่างๆที่สะดวกในการออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละตัวเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการนะคะปรับไปตามยุคตามสมัยหรือตามเวลาของมันนั่นเองนะคะทีนี้ในกรณีของตัวสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยสิ่งที่เป็นโอกาสเนี่ยนะคะมันก็จะเพื่อคว้าเอาไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของการที่เราวิเคราะห์สวอตเนี่ยนะคะการวิเคราะห์สวอตอ่ะมันต้องเอาทั้ง2ตัวมารวมกันก็คือทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกมารวมกันคิดพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าในธุรกิจของเราเนี่ยนะคะมีประเด็นอะไรที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งบ้างแล้วก็เป็นจุดอ่อนนะคะเราก็แยกไว้พาร์ทนึงแล้วก็ในส่วนของที่เป็นโอกาสและอุปสรรคเนี่ยเราก็ใส่ปัจจัยลงไปพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอามาคำนวณหรือมาวิเคราะห์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีสูตรมีวิธีคิดของมันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยบางทีสามารถที่จะดูได้ว่าถ้านะคะเราเห็นว่าปัจจัยตัวไหนมันมีความสำคัญเนี่ยเราก็จะสามารถที่ใส่ในประเด็นแรกๆก่อนอย่างในกรณีถ้าเป็นตัวสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยสิ่งที่เป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยนะคะมีความให้การยอมรับตัวสินค้าของเราหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่านโยบายของภาครัฐนะคะที่มีการลดภาษีต่างๆคู่แข่งบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดถึงในเรื่องของตัวอำนาจต่อรองที่เรามีสูงกว่าผู้แข่งกว่าซัพพลายเออร์หรือว่าแม้กระทั่งลูกค้าอะไรก็ตามนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นโอกาสทั้งสิ้นในขณะที่อุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายก็เยอะนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคด้วยซ้ำเพราะว่ากรณีที่ผู้บริโภคเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เปลี่ยนอะไรบ่อยๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราก็ต้องมีการปรับตัวตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าลูกค้านะคะหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีสไตล์หรือว่ามีลักษณะที่แบบมีวิธีคิดเปลี่ยนไปนะคะหรือบางทีเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะหรือในลักษณะของการที่ปัจจุบันนี้เนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นสินค้าหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับที่เราจะได้ยินกันติดปากว่าเป็นสินค้าที่เป็นซีรีส์ Y ที่แท้ทรูอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นเขาเรียกว่ามันจะเป็นการที่เราจะต้องมาปรับกระบวนการดำเนินงานภายในของเราให้มันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยพอเราเอามาวิเคราะห์กันเสร็จสับนะคะก็จะมีในส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในภายนอกสองตัวพอเรามาคิดวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยนะคะรู้แล้วยังไงนะคะที่คำพูดที่ติดปากพอเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีวิธีคิดของมันนะคะเขาเรียกว่าในส่วนของทาวเมทริกตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เห็นว่าเราจะไปยังไงต่อนะคะตัวนี้เนี่ยแหละเขาเอามาใช้เป็นในเรื่องของตัวกลยุทธ์ที่เราจะ

คำว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของตัวเนื้อหาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเป็น EP ต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนที่เป็นของตัวทาวเมทริกเรื่องของการที่เอาทั้งสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมาดูเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อไปได้บ้างสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดี

0: ที่สุดในการแก้ไขปัญหานี่แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ัสดีค่ะอาจารย์อรณีบุญมีนิมิตนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะสาขาการตลาดดิจิทัลนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเป็นด่านแรกที่สำคัญเลยสำหรับนักการตลาดในการที่เราจะวางแผนการตลาดแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่อไปได้นั้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคของเราก่อนเพราะฉะนั้นเหตุผลสำคัญเลยก็คือผู้บริโภคนั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการทำการตลาดในเรื่องของการวางแผนธุรกิจนะคะรวมถึงนะคะการสร้างกลยุทธ์นะคะที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้นั้นเนี่ยนะคะการที่เรายังไม่รู้จักกับเขาเนี่ยนะคะเราก็คงจะทำความเข้าใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเขาได้ยากเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในส่วนของอิทธิพลที่ผู้บริโภคของเราเนี่ยนะคะจะตอบสนองต่อกลยุทธ์การตลาดในลักษณะต่างๆการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นด่านแรกที่นักการตลาดเนี่ยนะคะจะต้องทำความเข้าใจนะคะเครื่องมือของนักการตลาดนะคะที่สำคัญเลยเราเรียกว่ากุญแจ7ดอกอันนี้เป็นกุญแจวิเศษเลยล่ะนะคะที่เราจะทำให้เราไขความลับที่อยู่ในใจผู้บริโภคเราได้คำถามข้อแรกหรือกุญแจดอกแรกก็คือใครคือคนที่อยู่ในตลาดเป้าหมายของเราการที่เราจะออกแบบสินค้าจะวางแผนการส่งเสริมการขายจะวางแผนการจัดกิจกรรมได้นั้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าณตอนนี้ใครคือลูกค้าเป้าหมายของเราลักษณะของเขาเป็นอย่างไรเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางผู้ที่มีรายได้สูงมีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นคนทำงานนะคะหรือประกอบกิจการส่วนตัวเพราะฉะนั้นรูปแบบของสินค้าก็จะมีความแตกต่างหลากหลายไปตามลักษณะของตลาดเป้าหมายนั้นกุญแจดอกแรกต้องไขให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่กุญแจดอกที่2ผู้บริโภคซื้ออะไรสิ่งที่ผู้บริโภคซื้อนะคะออบเจกต์ที่เราพูดถึงกันนะวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะสินค้าของเรานั้นเนี่ยอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นไอเดียอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถ

ที่จะใช้ได้ณปัจจุบันนี้ก็มีอย่างเช่นการที่เราไปซื้อพื้นที่คลาวด์ที่มีผู้ให้บริการอยู่ตอนนี้เราก็คือซื้อเผื่อไว้นะคะการที่เราทราบว่าลูกค้าเราซื้ออะไรเราก็จะได้เตรียมผลิตภัณฑ์ของเราหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยได้ถูกต้องนะคะกุญแจดอกที่3ค่ะทำไมผู้บริโภคจึงซื้อสินค้าอันนี้คือเราต้องรู้ไปถึงวัตถุประสงค์ค่ะนะคะเมื่อกี้เราศึกษาเรื่องความต้องการของเขาใช่ไหมคะแต่กุญแจดอกที่3เนี่ยเราจะศึกษาในเรื่องของเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาซื้อไปใช้เองหรือเขาซื้อไปฝากซื้อเป็นของกำนันหรือถูกสั่งให้ซื้อนะคะเพราะนั้นวัตถุประสงค์ในการซื้อที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ล่ะค่ะจึงทำให้นักการตลาดของเราเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อวิธีการหรือความต้องการของลูกค้าของเราได้กุญแจดอกที่4ค่ะใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้ออันนี้ก็สำคัญบางอย่างคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะงั้นการที่เรามีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อนะคะสินค้าเนี่ยบางครั้งคนที่มาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเป็นไบเออร์ของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยก็ได้คือเขาถูกสั่งให้มาซื้อนั้นคนที่มีส่วนร่วมสำคัญเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่มีความซับซ้อนในการซื้อสูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อค่อนข้างสูงมากนะคะงั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจว่าเบื้องหลังในการซื้อของเขานั้นเนี่ยใครมีส่วนร่วมบ้างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นแพมเพิร์สเนี่ยเด็กเป็นคนใช้ใช่ไหมคะเด็กเล็กๆของเราเบบี้ของเราเป็นคนใช้แต่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อบางคนบอกว่าต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ปรากฏว่าอาจจะข้ามรุ่นไปจนเป็นคุณหมอหรือเป็นคุณยายคุณย่าแม้กระทั่งเลี้ยงเด็กเป็นคนบอกว่าอ๋อผ้าอ้อมยี่ห้อนี้ดีนะคะแพมเพิร์สยี่ห้อนี้ดีนะคะงั้นแนะนำให้คุณแม่ซื้อยี่ห้อนี้นะคะเห็นไหมคะงั้นคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนซื้อนะแต่เขามีอิทธิพลทีเดียวแหละนะคะกุญแจดอกที่6ของเรานะคะผู้บริโภคซื้อที่ไหนคำว่าซื้อที่ไหนนะวันนี้คงไม่ได้มีแต่ที่ตลาดที่ห้างสรรพสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วนะคะตลาดของเรากว้างมากเราสามารถซื้อได้ทั้งในระบบที่มีหน้าร้านระบบออนไลน์นะคะแล้วก็ระบบออฟไลน์แล้วก็สามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ7วันจะซื้อตอนไหนก็สะดวกซื้อได้ทั้งนั้นนั้นการที่เราศึกษารูปแบบวิธีการซื้อของเขานะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอสินค้าได้ถูกที่ถูกแหล่งก็ได้นะคะกุญแจดอกสุดท้ายค่ะดอกที่7แล้วนอกจากการที่เรารู้ว่าเขาซื้อที่ไหนนะคะซื้อเพราะอะไรทำไมถึงซื้อเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าแล้วการซื้อของเขาเนี่ยขั้นตอนในการซื้อของเขาเป็นอย่างไรเขาคิดก่อนไหมหรือเขาเซิร์ชแล้วเอฟเลยเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือผู้บริโภคซื้ออย่างไรขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อมันมาจากความต้องการเขาจริงๆหรือเพียงแค่เล่นเกมแล้วอยากเอาชนะนะคะเราจะเห็นได้ว่านะวันนี้ลูกค้าของเราเนี่ยนะคะคือมีรูปแบบวิธีการซื้อที่หลากหลายขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่บางทีก็นะคะคาดเดาได้ยากจะเห็นได้ว่าช่วงแฟชั่นเซลล์เนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงนาทีทองอย่างแท้จริงเมื่อเราได้กุญแจทั้ง7ดอกแล้วนะคะกุญแจทั้ง7ดอกของเราจะมาไขนะคะสิ่งที่เราเรียกว่า buyer's black box หรือกล่องดำกล่องความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งบางครั้งตัวผู้บริโภคเองก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองมีความต้องการอะไรนั้นนักการตลาดเมื่อไขออกมาแล้วด้วยกุญแจทั้ง7ดอกเราก็จะสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคแสดงออกมานั้นเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอกหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายในสิ่งกระตุ้นภายในนะคะก็คือได้แก่ส่วนผสมทางการตลาดที่นักการตลาดได้นำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวสินค้าการส่งเสริมการขายรูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการตั้งราคาที่เหมาะสมนะคะเดียวกันสิ่งกระตุ้นภายนอกก็คือกระแสไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเทคโนโลยีกฎหมายในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่มาอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจจากการที่เราไขกุญแจของเราเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นนะคะกุญแจทั้ง7ดอกเรายังทำให้เราเข้าใจว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อเพราะอะไรการที่เรารู้ว่าเขาไม่ซื้อนะคะเพราะเขารอเวลาหรือเขารอให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมก่อนเขาถึงจะซื้ออันนี้ก็ทำให้นักการตลาดเราสามารถที่จะวางแผนในการส่งเสริมการขายได้นอกจากนั้นเรายังไขคุณลักษณะของผู้บริโภคทำให้เรา

ารู้ว่าปัจจัยเบื้องหลังนะคะในการตัดสินใจซื้อของเขานั้นเนี่ยเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลหรือความต้องการทางสังคมที่กระตุ้นให้เขาเนี่ยอยากได้หรืออยากซื้อแม้กระทั่งณวันนี้นะคะปัจจัยทางจิตวิทยาบุคลิกภาพที่เขาสร้างภาพอยากเป็นเหมือนพี่แจ๊คอยากเป็นอากาเซ่นะคะนั้นจะต้องแต่งตัวแบบนี้จะต้องใช้สินค้าตัวนี้ใครเป็นทีมบริ้งก็จะต้องมีสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์อันนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่เข้ามาในวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะและสุดท้ายค่ะกระบวนการตัดสินใจซื้อเมื่อกี้กุญแจดอกที่7ใช่ไหมคะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของกุญแจดอกที่7ในแง่มุมของการทำการตลาดก็คือว่านักการตลาดเนี่ยเราอยากรู้ค่ะว่าเมื่อคุณได้สินค้าของเราไปแล้วเนี่ยคุณพอใจหรือไม่พอใจนะคะนั้นพฤติกรรมหลังการซื้อเป็นสำคัญมากเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่นักการตลาดจะเอามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมทางการตลาดได้ต่อไปงั้นการที่ลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะไม่ใช่สิ่งสำคัญสำคัญว่าเมื่อเขาได้รับสินค้าไปแล้วเขามีพฤติกรรมเขามีการแสดงออกอย่างไรเช่นเขาบอกต่อหรือเขาคอมเพนนะคะก็คือบ่นมาบอกเราบอกว่าผมไม่ชอบเลยไม่ใช่เลยจะสังเกตว่าในปัจจุบันนี้ในการทำการตลาดโดยเฉพาะรูปแบบของการตลาดออนไลน์นะคะลูกค้าทุกคนเนี่ยก็จะได้รับคะแนนจากการรีวิวใช่ไหมคะรีวิวสินค้านี่คือข้อมูลที่สำคัญทางการตลาดค่ะที่จะนำไปสู่การวางแผนการตลาดแล้วก็การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าได้ต่อไป

สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัสสรตื่นสูงเนินนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาการตลาดดิจิทัลในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการตลาดเป้าหมายกันค่ะเรามาดูว่าในเรื่องของการตลาดเป้าหมายเราจะต้องรู้ในเรื่องของอะไรบ้างอันดับแรกเลยในเรื่องของการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะเราจะต้องมีการเลือกแล้วก็มีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารว่าแบรนด์ของธุรกิจเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไรบ้างค่ะในที่นี้เรายกตัวอย่างนะคะในเรื่องของโรงหนัง SF Cinema ค่ะเขาได้เลือกตลาดเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีโดยใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็น LINE Official นะคะเป็นช่องทางในการจำหน่ายตั๋วในเรื่องของจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆรวมถึงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ในแต่ละรอบที่เข้าฉายค่ะดังนั้นเนี่ยนักการตลาดจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพให้มีลักษณะและขอบเขตที่แคบลงโดยอาศัยหลักการตลาดเป้าหมายหรือเราเรียกว่าการตลาดแบบ STP ค่ะเพื่อคัดเลือกและกำหนดกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ iPhone นะคะโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามหลักการตลาดเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะโดยมีการกำจัดกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของเขานะคะโดยเขาใช้ในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านราคาเข้ามาช่วยค่ะทำให้ iPhone เนี่ยดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพของธุรกิจนั้นทั้งในด้านรายได้และด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์จากนี้เรามาทำความรู้จักกับความหมายของตลาดเป้าหมายกันนะคะว่าความหมายของตลาดเป้าหมายแล้วเนี่ยคืออะไรมันคือการจัดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะความต้องการที่คล้ายกันรวมเข้าด้วยกันเลือกตลาดเป้าหมายและกำหนดตำแหน่งภาพลักษณ์ของธุรกิจในสายตาของลูกค้าโดยนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายค่ะเมื่อเรารู้จักคำว่าตลาดเป้าหมายแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักกับการแบ่งส่วนตลาดค่ะว่าการแบ่งส่วนตลาดนั้นนะมีความสำคัญยังไงมีนิยามว่ายังไงบ้างซึ่งในเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดนะคะการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างกันหรือการจัดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะความต้องการคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆเช่นเกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาและทางด้านเทคโนโลยีค่ะเมื่อเรารู้จักกับความหมายของการแบ่งส่วนตลาดแล้วเรามาดูประโยชน์จากการแบ่งส่วนตลาดกันนะคะว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างในเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดค่ะอันดับแรกเลยก็คือก่อให้เกิดเป้าหมายทางการตลาดที่มีความชัดเจนสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าประโยชน์จากการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างทีนี้เราก็มาดูว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดในตลาดของผู้บริโภคเราก็ต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าคำว่าตลาดผู้บริโภคอะค่ะหมายถึงตลาดที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปเพื่อบริโภคหรือใช้ภายในครัวเรือนตลาดบริโภคจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าจำนวนมากโดยลูกค้าทั้งหมดนั้นน่ะจะมีความแตกต่างกันมากในด้านของประชากรศาสตร์ทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมค่ะทีนี้ในเรื่องของนักการตลาดจะต้องแบ่งส่วนตลาดเนี่ยเราจะต้องแบ่งส่วนตลาดให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดของธุรกิจที่จะทำให้นักการตลาดเนี่ยสามารถใช้งบประมาณต่างๆได้อย่างเต็มที่อีกทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะเรารู้จักคำว่าตลาดผู้บริโภคแล้วทีนี้เรามาพิจารณาในเกณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคค่ะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของทางด้านประชากรศาสตร์เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์เกณฑ์ทางด้านจิตวิทยาเกณฑ์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสุดท้ายก็คือเกณฑ์ในด้านเทคโนโลยีค่ะเรามาทำความรู้จักกับการเลือกตลาดเป้าหมายกันค่ะการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะคือกลุ่มลูกค้าที่ถูกเลือกเข้าสู่กระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกันโดยตลาดเป้าหมายเปรียบเสมือนเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการนำเสนอส่วนผสมทางการตลาดค่ะให้สอดคล้องกับคุณค่าของลูกค้าทรัพยากรและศักยภาพทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกตลาดเป้าหมายมีด้วยกัน4รูปแบบค่ะการเลือกตลาดเป้าหมายแบบมุ่งส่วนตลาดก็คือรูปแบบนี้จะเป็นการเลือกตลาดเพียงส่วนเดียวที่ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดเพียงส่วนเดียวนะคะข้อดีของการเลือกตลาดเป้าหมายแบบมุ่งส่วนตลาดคือธุรกิจสามารถทุ่มเทงบประมาณทรัพยากรในการค้นหาความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการนั้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดซึ่งมีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดเนื่องจากมีโอกาสในการทำกำไรให้ธุรกิจได้มากกว่าแล้วก็การเลือกตลาดหลายส่วนค่ะการเลือกตลาดที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนักการตลาดจะเลือกตลาดเป้าหมายที่ธุรกิจมีความชำนาญมากที่สุด
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดค่ะข้อดีของส่วนนี้นะคะก็คือว่าธุรกิจสามารถสร้างการมีชื่อเสียงสร้างแบรนด์ของธุรกิจให้เป็นที่จดจำของลูกค้าได้ง่ายแต่ธุรกิจก็ต้องรับภาระในเรื่องของต้นทุนเพราะว่าต้องมีการในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและการบริการที่สูงขึ้นค่ะการเลือกตลาดเฉพาะส่วนนักการตลาดจะเลือกเฉพาะส่วนตลาดที่ธุรกิจมีศักยภาพคือมีศักยภาพมากที่สุดมีจุดแข็งและทรัพยากรที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเลือกส่วนตลาดจากเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเพียงส่วนเดียวเพื่อที่นักการตลาดจะพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบสร้างความแตกต่างข้อดีของการเลือกตลาดเฉพาะส่วนนะคะคือเป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านการตลาดหมายความว่าถ้าธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จในตลาดส่วนใดส่วนหนึ่งยังสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในตลาดส่วนที่2เพื่อชดเชยในส่วนที่สูญเสียไปค่ะในกลุ่มที่4นะคะก็คือการเลือกทุกส่วนตลาดธุรกิจจะมีศักยภาพสูงมีจุดแข็งที่ตอบสนองทุกส่วนตลาดได้เป็นอย่างดีดังนั้นธุรกิจเนี่ยจะเลือกส่วนตลาดเป็นตลาดเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดค่ะดังนั้นเราสรุปได้ว่าในเรื่องของการเลือกตลาดเป้าหมายเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนการสร้างกรอบการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้เห็นภาพให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถทำความเข้าใจตอบสนองและความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยที่เลือกเพียง1ส่วนตลาดหรือมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวธุรกิจเป็นผู้กำหนดเองทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจต่อในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี่ยหมายถึงการกำหนดรูปแบบการตลาดด้วยสร้างการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับคุณค่าของแบรนด์ที่เปรียบเสมือนคู่แข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ลูกค้าเข้าใจถึงประโยชน์ของแบรนด์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันค่ะในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นักการตลาดจะได้เกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์จากมุมมองภาพลักษณ์ของลูกค้าโดยประเมินศักยภาพธุรกิจซึ่งนักการตลาดสามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโดยมีเกณฑ์ดังนี้นะคะมีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามราคาและคุณภาพการกำหนดแบบนี้ลูกค้าเชื่อว่าสินค้าที่มีคุณภาพสูงต้องมีราคาสูงนักการตลาดจึงใช้เกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางด้านคุณภาพค่ะในส่วนที่2ก็คือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือเรียกได้ว่าการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณค่าของลูกค้าลูกค้ามีการให้คุณค่าในด้านคุณสมบัติหรือผลประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันบางคนต้องการความหรูหราบางคนต้องการความทนทานบางคนต้องการความสวยงามหรือความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะในส่วนหัวข้อที่3นะคะก็คือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคู่แข่งขันเพื่อเปรียบเทียบคู่แข่งขันอย่างชัดเจนค่ะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้เป็นการชนกับคู่แข่งโดยตรง

ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลกับลูกค้าที่มีความจงรักภักดีในแบรนด์ของคู่แข่งแต่สามารถสร้างความจงรักภักดีในแบรนด์ของลูกค้าเดิมได้หรือการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มีความสนใจในสินค้าของธุรกิจได้ค่ะในหัวข้อที่4การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการใช้หรือการนำไปใช้ค่ะเป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานของสินค้าที่เป็นจุดเด่นของสินค้าค่ะหัวข้อที่5การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผู้ใช้เนื่องจากลูกค้าที่มีจำนวนมากหลายกลุ่มนักการตลาดจึงสามารถที่จะนำลักษณะของลูกค้าเนี่ยมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะหัวข้อที่6การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ด้วยการสื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำหรือความเชี่ยวชาญในตัวสินค้านั้นๆหัวข้อที่7การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์แบบผสมประสานกันค่ะนักการตลาดสามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเราสามารถเลือกได้มากกว่า1เกณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างชัดเจนและมุ่งสร้างจุดแข็งทางด้านภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นเราได้รู้จักคำว่าตลาดเป้าหมายการแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะในบทเรียนนี้ในเรื่องของตลาดเป้าหมายก็ขอจบไว้ณที่นี้นะคะเราพบกันในบทเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้า

ออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ราณา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถ track ได้ตลอดเวลาครับผม
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไม่ให้ใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์ดำกางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21-22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือ

เรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะแล้วเรา

0: วิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีว่ะคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่ามันทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบ็กจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินจะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นชานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมว่านิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000นึง
1: อาจจะให้ใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไม
1: ่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบไหมครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอท้าวความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทำ blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
2: ครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็ก

0: ในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็ดๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบ
0: แ
1: ต่
0: ด
1: ูลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: real time ตัดคะแนนปึ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 เนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 ทุกวัน
0: ว่าสรุปผล
1: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปจากนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุม

0: กี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
1: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมจะเล่าส่วนนั้นด้วย
1: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
1: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาได
2: ้ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
1: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
2: ้ใช่ครับผม
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทําเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่าย For School เนี่ยใช้เวลานาน
2: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่าย For School มันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งละรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทําเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทํา6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทําแบบคิดว่าตัวเองทําดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วอาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทําไปแก้ไปทําไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทําไปแก้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าขายเครื่อง
2: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
2: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
2: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูสเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
2: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประ

0: 20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียน users รวมๆกัน 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
0: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: โอ้เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: สุดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหรือให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำก็ผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อแล้วก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ได้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติดรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191

0: พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความ

0: เข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
1: นะฮะ ย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
1: ครับผมย้อนให้ดีนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่า
1: ใช้คำว่าเทปเลย
2: รุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
1: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
1: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
1: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
1: ี่ไง
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
1: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลมว่
1: ะนะครับผมนะฮะตาย
2: พี่ก็น้องบอดี้สแลมไม่กี่ปี
1: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
1: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
1: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
1: เอ็กโค
2: ของจันตนา
1: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหม
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงใหญ่นะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
1: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในช
2: ีวิตก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็ 4.5
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
2: คือขอลางาน
1: พี่ไอ้ยืดเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูม
1: ิสนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
2: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองนึงนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ต่างหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้โหไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปี1ค่ะ
0: อ๋อปี1อ๋อปี1ก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีประมาณปี2ปี1ออกปี2เราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิต
0: ติ
1: ดต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนแล้ว
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แบบเนี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้มีศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ชาแนล
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยนะคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือหลับตื่นมาพร้อมกับมันนี่ชาแนลหลับไปพร้อมกับมันนี่ชาแนล
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
0: เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วแล้วพี่รอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดผู้รู้คนนั้นผู้นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไอ้นะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: ครับผมนะ
1: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการนี้นะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนนี
1: ้โอ้โหพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
0: ้ครับผม
1: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
0: ครับ
1: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
0: ครับ
1: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
0: ครับ
1: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน คุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันจะเลยรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
0: ่
1: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไร กลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: อ๋อที่ไม่มี ATM
1: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
0: ครับผม18ล้านกว่า
1: ถูกสามถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมติว่าถ้าหุ้นมันลง
0: ครับ
1: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
0: ่
1: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
0: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
1: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
0: ้
1: เมื่อคุณลงทุนนะ คุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
0: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
1: ไม่มี
0: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ครับ
2: พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดู
1: ตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมามีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเรา

0: ื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
0: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
0: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: 67ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
0: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นี่แหละเราก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันอ่ะพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนแบบเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
0: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
0: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
0: ในความเห็นพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อย
1: ๆพี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
0: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่างสมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้
0: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก
1: บ
0: างคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุณ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจ

0: ่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่ายื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อ

0: ความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยสายถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: มันก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากไซส์เล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ไซส์แค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่อ๋ออัน
0: นี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานก็อยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah!
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร่จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชายอายุ25 26แล้วบรรลุนิติภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะ มาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดแหละครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
0: ่ ค
1: ือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอมนะครับก็ไม่อยู่กัน
0: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่กินเลย
1: อยู่กันแบบ
0: สามีภรรยา
1: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
0: อ
1: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: นะครับก็เป็นคดีกันไป
0: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหร
1: ือ
0: ว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอ่ะว่าบอกพ่อแม่แล้วอ่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือคุณผู้ชายอะค่ะก
1: ็
0: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
1: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพรากได้คือเป็นผู้ชายพรากผู้หญิงมานะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพรากผู้ชายก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพรากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่า

0: คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับหนึ่ง
1: ใช่ครับก็เป็นบัตรโทษผู้ใหญ่ครับ
0: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ
1: ่ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับเป็นโทษจำคุกครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
0: นะ
1: ครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
0: ได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
1: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะพี่วิราช
1: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงจะรอดไปนะครับ
0: พี่วิรัตเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
1: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก็แล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
3: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อะยิ่งเห็นผลเร็ว
3: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะ
4: อ้าวก็เวลาเราซื้อยาแพงๆใช่ไห
3: ม
4: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดเองแหละ
3: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไห
4: ม
3: พวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
4: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
3: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
1: ้
0: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้มั้ยคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
0: ค่ะ
1: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
0: อาหารเสริม
1: อาหารเสริมอะไรต่าง
0: ๆเคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างงี้บ้าง
1: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือออย.นะครับบางคนไปแปลว่าออย.แปลว่าอย่อย
0: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับไม่เป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งไปให้ตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้ออย.ปลอมนึกไหมครับ
0: ค
1: ือ ไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
0: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
1: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่เราวิธีการ

0: ที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
1: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
0: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
1: และในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม
1: ่
0: นะครับ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบคอมด้วย
1: โอ้ยโดนสอง
0: แล้วก็โดนเรื่องพรบขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
0: ครับ
1: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
1: ไกล่เกลี่ยกันได้
0: ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
1: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได
0: ้ยากมาก
1: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
0: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือวิธีการมันมากกว่าเดิม
1: ค
0: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
1: อ้าว
0: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว้นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATM
1: ค่ะ
0: พอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเอาเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเราก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามามันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับ
1: สมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครอะครับที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมี คล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: วันนี้เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกับไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันตรงที่ถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัติบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่เมื่อฉันทำผิดไปถึง2ครั้ง2คราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah.
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัติคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มันดุล
1: พรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณสักเป็นหลายแสนนะครับแกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อย่างนั้นดีกว่า
0: ใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัติพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
0: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยวางทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแล้วก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
1: ะ
0: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: ออกไปฉันมีเท่าไหร่นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ย มีคุณเจ้าบ่าวค่ะในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วยค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะ

0: นายเข้ามาเลย
1: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจว่ามีอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
0: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงของสมบัตินอกกาย
1: ครับ
0: มาอีกส่วนนึงค่ะที่ซายอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
1: ครับ
0: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
1: ครับ
0: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
1: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
0: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
1: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
0: ค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
1: ครับ
0: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
1: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
0: ไม่จดทะเบียนค่ะ
1: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได
0: ้แต่ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
1: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
0: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
1: ่
0: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
1: ดูหมดครับก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
0: ่
1: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูรายละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
0: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
1: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งนึงที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ไลน์ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัติพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพศ50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: มันเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นแล้ว
0: ในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่สองเนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
0: ทำแล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยังไง
2: ทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสาสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยเหรอครับ
2: อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
2: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2: ไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
2: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแต่ก็ลงทอ
0: เพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
2: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมไหมเนี่ยไอ้สามสี่ครั้งหลังเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
2: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
2: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
2: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
2: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของ

0: แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
0: ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัตให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ป้าวันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติ ค่ะเรื่องราวของประวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบประวันนะคะ
5: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าสบายดีมากนะครับ
4: ร่ำรวยมาเลย
5: นะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
4: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทน
5: เรา
4: ได้
5: ถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหาร หร
4: ือ
5: ว
4: ่
5: าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่งซึ่ง
4: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได
5: ้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
4: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
5: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
4: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
5: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเนี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ
4: ค
5: ือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
4: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
5: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
4: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
5: ก็ที่ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับ

0: เขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
1: ะ
0: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องสายอยากไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
1: แค่ไปใส่อย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
0: ใช่แต่จริงไม่ใช่มีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
1: ม
0: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเน
1: ี่
0: ยก็เกือบ 200-300 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
0: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
1: ค
0: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่า เราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
0: ใช
1: ่ในส่วนนี้ประวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ประวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ประวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ประวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบประวันว่าประวันควรจะทำยังไงดี
0: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
1: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
0: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
1: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
0: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นคล้ายๆว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมาย
0: ยังไ
1: งเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะที่ป
0: ้
1: าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
0: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับไปรับฝากของ
1: ไปเที่ยวเฉย
0: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
1: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
0: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
0: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
0: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
0: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
1: ๆ
0: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเงี้ยบางอย่างก็ห้าวเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
1: อ้าวทำไม
0: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่า เรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
0: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่าง

0: ประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับ
1: okay.
0: กฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่สองเรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: จันทิมาซับมั่นค่ะ
2: ชื่อเล่น
3: กระแตค่ะ
2: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
3: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
2: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
3: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
2: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
2: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
2: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
3: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
3: ไปแนะนำสินค้า
2: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
3: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
2: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
3: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
3: ๋
2: ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
3: ้
2: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
3: ใช่ค่ะ
2: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
3: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
2: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยว่าอยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
3: ไม่เชื่อค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
3: มีอยู่ค่ะ
2: ก็มีด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
3: ค่ะ
2: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
3: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
3: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
2: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
3: ใช่ค่ะ
2: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
3: 2เดือนค่ะ
2: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
3: ์ใช
2: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
3: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
2: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
3: เอะใจค่ะ
2: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
3: ก็คิดว่าเดือนที่2เขาน่าจะให
2: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่2ให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
3: ได
2: ้ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี้
3: ไม่แล้วค่ะ
2: ไม่ไหวแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทำไงฮะตัดสินใจ
3: หนีค่ะ
2: หนีมาเลย
3: ค่ะ
2: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
3: กรุงเทพค่ะ
2: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
3: ค่ะ
2: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
3: ของเราเองค่ะ
2: เราออกเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
3: ไม่ค่ะ
2: ไม่ตามด้วย
3: ค่ะ
2: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
3: ้ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
3: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
2: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
3: ค่ะ
2: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
4: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อ เมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต
1: ่อพี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
0: ครับ
1: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
0: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไห
1: ม
0: อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ
1: ้
0: าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าข่ายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
0: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลย
0: ไปจริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหาร สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและ เดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
0: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็ว
1: ๆ
0: ไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
0: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
0: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
0: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
0: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย
0: ่
1: างที่ทรายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิระ
0: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
0: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
0: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
0: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
0: ไม่ต้องร้องแล้วครับ

0: มันผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปละกันเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
0: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสายพีวีดัสแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อ่ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายอย่างนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครง่ายจะการเบื้องหลังแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยอำเภอของเขาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ดิ้นข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซูเมอร์นี่บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบ้านเฮาแม่นี่มีในบ้านบ้างมีโครงการแปลรูปรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงกับพ่ออายุก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: อ๋อครับผมเจอครับผม
2: ทำไมไม่ได้อ่ะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาเมื่อ
3: เสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
4: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอา

0: คนที่จบกิจนิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่

0: บ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
0: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
3: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
1: เนาะ

0: นะครับก็เป็นเรื่องไม่ต้องไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากครับ
1: เอาล่ะ
0: พวกเราจะทำยังไงดีเราจะแก้ปัญหากันยังไง
2: เพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกในอย่างพวกเราก็แค่ประชาชนคนธรรมดาใช่ป่ะก็จะไปสู้รบปกมือเนี่ยเขาคงไม่ได้
3: ใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
0: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
4: ใช่เราเห็นด้วยที่เราเป็นสายนี้มาความที่จะทำต้องทำให้สุด
0: ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
3: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
2: แต่ที่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราพวกที่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
3: อะไรอ่ะ
0: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกให้บ้านเพิ่นว่าลูกไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุริพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งงานช่างไฟฟ้าครับ
3: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ
4: ขอดูเอกสารกันนะคะ

0: ้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
2: รับพัฒนาชุมชนครับ
0: มาตำแหน่งอะไรคะ
3: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
0: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ๊
1: วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นในนี้สีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันนี้มาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูก
2: ตกใจจ้ะจ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ายก้าวทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละน้องซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
2: เจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันที่จ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกตอนสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่แล้วจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สี่ลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองยะสมาร์ทแอดมินคอร์ดไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณา

ตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha ha!

0: ัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงล้วนนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลาก
2: ระทาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนาเ
3: ลยเรื่องตรงตามฟิสฟิล
2: ให้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียมหร
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมอ่อนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะครับก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มองแต่ได
5: ้เจ้าก็มองมากพ่อ
2: กระทาอะไรนี่กระสมเรียแต่สั้นไส้นี่ก็จะมาจูบร้องเพลง
6: สวัสดีค่ะ
2: คนมาคนมาคน

0: งานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอกมังสปริตังกัตตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: เพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับปีชอดของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานครบเปลครบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์มาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าสาวเหมือนกัน
5: นะอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
5: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนั่งดาวลีดะไอ้มอจราอนมองไม่เห็น
6: บ้าม
7: าล่า
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาจะทาโดชุดประมาณชุดใดเด้อกระทาบอกเรากระโดดปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
8: การเนาะยุ่งแตงหรือเรียกจันนี่
9: เมนจันพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคล

0: ไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขานี่ให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนาอื่นอย่างจีกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเราไปได้จังเมียแต่ยังนุ่มขี้ยิ้มโรลุยเนี่ยไม่ยอมอ่อยกวดอยู่ไอ้ของการตกดะกระทากระเจรุนตรีอพง
1: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่ที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
0: โอเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่ที่
0: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
1: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
0: พวกไหวเปิดโรตไรของวันชนะมาด้วย
3: เราตั้งการเมาส์ตั้งไรโร
0: ตั้งไรโรเรา
3: ค่ะแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะได้เมียนเปลเราแม่ต่อไงซัลต้นจะเป็นซัลบานตื่น
0: อ๋อไงซัล
3: ตื่นชอบเราอีกแต่รู้ว่าจะบานเฉย
0: ครับประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไปออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไป
1: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
0: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนะครับก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงเนี่ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ที่ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าดับมวลมา
2: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
0: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
1: เสาสูงที่เราเห็นนี้ ้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมอยจริงๆเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเน
5: ี่
4: ยกระนำไปตัดพิเลยังตัดน้อยยังตัดน้อยโกยวนหรือเลทองบ้านโ
0: ซแล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูง
1: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทําชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
0: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
1: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
0: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาพร้อม
0: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง
2: oh.
0: ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
1: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
0: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: แล้วจะเรียกน้ำเต็มเลย
0: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
6: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดก็ตัวเชรงโดยเนี่ยบางปันเยอะเจ้าก็จะเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนจะเจ้าดำใบก็เรียบจำได้วันได้เตยลิจ่าดำใบก็โยยวันเตอร์เอาเลยพอดเตอร
0: ์
6: จ่า
2: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนมองริดยัง
0: อ๋อค่ะ
7: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูจากทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
2: ค่ะ
1: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันใน ในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
5: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสับปะรดปลาออก
1: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
0: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
0: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ 14:00 น.นี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
1: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
0: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่โตเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
1: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
0: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
8: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
0: โอ้โห
2: กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
9: ซิงเก
0: ตอ๋อเดมินเทอร์ไฮเครื่องหมังไงเทอร์บานไฮบีมากับโลได้ไหม
9: เครื่องหมังไงเทอร์บานแบบกับโล
0: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
2: อร่อยไหม
9: เยอะเมื
1: ่อนอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็

0: ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: อย่างเงี้ยยาวเป็น100กิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
0: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ

การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่หนึ่งที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนชุมชนด้วยกันรวมก
0: ัน
1: มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: ที่น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่เหรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: คัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจตให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นชุดโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่

0: ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ําเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดําบ้างขาวบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเค้าเยอะครับเค้าก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลยหรอ
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ํามันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจ๊ะแจ๊ะบอกไม่ยอม
2: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่น
2: อ
1: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับเราดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชือกโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่
1: แค่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทํามากอย่างกระบวนการในการทําในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช
0: ่
1: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอม
1: อ
2: ันนี้เป็นคนควบคุมกันว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
2: ใช่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช
1: ่คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะกลับสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็ เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่า

0: ชุดหนึ่งอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ความอดทนว่ะเออจริงๆๆๆก็คือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมัน

0: ครับอยู่ไปวะแล้วมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำ
1: ใหม่ก็ได้
0: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดย์ไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตัวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
0: ๆจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากกว่านครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้ตำแหน่งแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยแล้วก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่กระปุกเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู
6: ่ก
7: เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็

รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
2: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม้แท่นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
3: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
3: ใช่
2: นี่คือรอยตะปูด้วยนะที่แบบว่า
0: ข
2: าดแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
2: ใช่เออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค
0: ่
3: ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเก
3: ือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
3: ใช่ค่ะ
4: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
5: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
6: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
5: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
6: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
5: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
6: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
5: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
6: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
5: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
6: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
5: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
6: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่น

0: หนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
1: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้ไปปล่อยเป็นธรรมชาติ
2: อันนี้โพเดิมหรือโพใหม
1: ่โพเดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
2: ที่เราซื้อมานะสี
1: นี่เราแต่งลายหามไม่ได
2: ้ครับ
1: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
2: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรักมากสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเกยไม่มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: ส
6: ั่
5: งมาส่งค
6: ่
5: ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนาย
5: เหตุการณ์ลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้ะขอดูหน่อยสิ
5: ดีจ้ะเล่นงานผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: อ้าวรางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
6: โอ้โหได้ได
5: ้บุญ
6: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ

0: าลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
1: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
2: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
3: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
0: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
1: ใช่
0: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านอ่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
1: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
3: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
2: มใช่พี่ยุพูดถูก
4: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
5: นะครับก่อนตอบฟังกติกาานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
6: ตอบข้อขอคร
5: ับ ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
6: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
5: ของเขานะ
6: ใช่ครับ
5: นะครับนั้นไม่น่าจะผิด
6: ใช่ครับ
5: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
7: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
5: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
7: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
5: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
7: ่
5: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
8: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวเนี่ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารหรือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
5: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
8: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่าามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
5: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
8: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
5: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
9: ปลาดุกเนี่ย
5: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
8: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อ

0: ใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: นี่พูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: แล้วเดี๋ยวทานกาแฟเดี๋ยวให้เด็กชงมาให
4: ้ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
3: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมคะ
3: หมาคนข้างบ้าน
6: เนี่ยผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงเพราะสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยนะพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
5: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
7: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอ

0: จำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อกอ2ปีข้อคอ4ปี
1: ตอบข้อกอไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
1: ครับ
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
1: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมจัดนะเอาแค่2ปี
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
2: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
2: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
2: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
3: ค่ะ2ปี 40,000
0: ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
3: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
3: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
4: ใช่ค่ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
6: ไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
5: ์อ๋อเหรอคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
5: โอ้แหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านสิคะ
6: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
6: ครับ
5: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ้ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คืน
6: นั่น
5: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
6: wow.
5: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
6: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
5: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
5: ค่ะ
6: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
5: ค่ะ
6: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
5: ๆค่ะ
6: เจ จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาจะซื้อบ้าน

0: ซื้อคอนโดศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
1: ค่ะ
0: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
1: ค่ะอาจารย
0: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
1: ค่ะ
0: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัด
1: ค่ะ
0: ก็ไปร้องเรียนได
1: ้
0: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
1: โอ้ยดีนะคะเนี่ย
0: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริง
1: ค่ะ
0: ภาครัฐคือสคบ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจ
1: ค่ะ
0: ก็มีคำแนะนำครับอาจารย
1: ์
0: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี้ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
1: ค
0: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ไม่เสร็จ
0: ไม่ส่งมอบ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: แกผิดสัญญากับฉันนี่
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ให้โอกาสก็แล้ว
1: ใช่
0: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ยังเบี้ยวอีก
1: ยังเบี้ยวอีกอาจ
0: ารย์มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
1: ค่ะ
0: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
1: ค
0: ่าเสียหาย
1: ค่ะ
0: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
1: ใช่
0: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
1: เรียกได้
0: เรียก
1: ได้ได้เลย
0: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
0: ้
1: แล้วก็แบนไปเลย
0: เออ
1: หลังไม่บอกคนอื่นว่
0: า
1: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้ม
1: จับเพื่อนผมทำไมครับ
2: ไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
1: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
2: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
3: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
2: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
3: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
2: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐาน

0: ฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้น ผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระ

0: การประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
0: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยเองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรื

0: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
1: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
0: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
2: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
0: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
2: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวคราวลูกชายผมอีกครั้งครับ
0: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
2: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
0: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-Justice Conference Center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่

ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักการต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักการต่างประเทศสำนักการต่างประเทศจะส่งตัวสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: วนพระตู้นี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนกับมาอยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเป็นเล่าแท้ได้กินแน่นอนมือแรงนี่ต้มไก่นี่เอาม
1: ามือนี่มันเป็นยังไงมันคือผิดปกติแท้ไกลกูนไปใส่หน่อเอ้าเอ้าเอ้าพูดได้แล้วนี่เหรอมันมาเขามาฮะนี่แม่บักฮาเนี่ยมันมาลักไกลกูคักคักมึงผีแจ้งตำรวจมาจับมันกันนะเห็นตัวมึงแล้วครับหนึ่งเขาหนึ่งบ่ครับตำรวจหนึ่งเขาหนึ่งเนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮเด้ออ่ามันมีแต่ขี่ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮเด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันอยู่ทำอยู่ฮะอยู่ฮะเออครับครับมึงนี่ละ
2: เอาจับผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กูผม
2: ยัง
1: โดน
2: เหตุยังเลย
1: ไก่กูเสียไปโตแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่นไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิบห้าไปฝากครั้งที่3คดีนี้ครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วเกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนทุกตัวนะครับมันก็โดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกที่วะ
4: แมนคันบ่อยากถือขังกับไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณแสนบาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันเงินยากกับบักสมโซงในเฮ็ดกูยากกำลังได้ละเนื้อ
6: เกือบแก้วโลเทสเจ้ามือไปโอ้ยนี่ดูนี่บักสมโชคเอ้ยยังมาให้กับคุณเนี่ยน้ำเนาะมึงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู
5: ่ไปมองไหนล่ะ
6: เสร็จแล้วไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
5: ฮะ
6: ไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
5: ไป
6: นี่เห็นยังไงล่ะบักสมโชค
3: โอ้ยไปรู้แล้ววันนี้ครับวันนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนอยู่น่ะ
6: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิร์ดคุณน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: ครับบ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
6: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้จะอยู่จังได๋บัดนี
6: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่บ่เมียครับขอจังได๋ดี
6: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นสิว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆได้ครับขอ
6: น้องเอิญเพิ่งนุ่ยบ่ไปทางใดบ่หึ
7: พ่อผู้ใหญ่
6: พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
8: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะขึ้นมาหาแต่เช้าแท้น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
6: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะวันนี้สิมานนี่แล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพู่นแล้วเงินทองก็บ่มี
8: เอาจังซี่ผู้ใหญ่

0: เคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาสั้นละ
1: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
2: อูแล้วถามเพิ่นทางใดแหมมันก็ใหญ่อีหลีเนาะอีหลาเนาะไปย่างขึ้นไปทางเพิ่นเบิ่ง
1: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
2: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วรักประกันรักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
1: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
2: อ้ายมึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันไปจังได๋โต๊ะมันจะบาดกันนะ
3: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
2: โอ้จ้ะเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
3: สมโชคแม่นบ่จ้าเมื่อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
2: ันโคกหินแฮ
3: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
2: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
3: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
2: จ้ะ
4: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
5: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
4: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อแน่จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
5: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
4: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
5: าะครับครับๆๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้เด้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
6: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้EMได้เป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
7: ์ครับ
6: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
7: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้บ่ครับ
6: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้ปกติทำงานปกติ
7: มันจะบ่ตายบ่ครับ
6: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
7: ้
6: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
7: ครับ
6: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
7: ครับ
6: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบนี
7: ้อ๋อบ่ครับ
6: แต่สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
7: ครับ
6: ถ้ามันมีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
7: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
6: า
7: ะ
6: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิด
7: ครับ
6: ให้เฮาสัตว์ EM
7: ครับ
6: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
7: ครับ
6: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
7: ครับ
6: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
7: ้ครับ
6: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
7: คร
6: ับ ฮะยืดออกสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โพแบง
7: ครับ
6: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก
7: ็ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
6: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
7: มันชาร์จได้จากเครื่องครับ
6: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิด
7: ครับผม
6: โพแบงแบตเบิดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
7: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม
8: ่บ่เป็นหยังเลยบักหลาเอ้ย
7: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิออกได้ครับ
8: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ

วัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะช่วยประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะ

0: และแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะจากอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามพี่น้าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอ้จุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดิยังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดิเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคมดีครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเวอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเวอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็พิมพ์สลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนไปอู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดยback end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็น product ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่ consumer สามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือserveyor มีไม่พอ serveyor ไม่มีคุณภาพ serveyor นอกจาก serveyor ของ in-house แล้วก็ยังมี outsource ซึ่ง outsource เนี่ยใช้กระดาษ outsource ไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ user เราอะครับคนขับรถทุกคนน่ะมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนน่ะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์เวอร์ออกไปได้ก็ไปถ้าเซอร์เวอร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคเนี่ยมาเขียนโปรแกร
0: ม
1: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บลอนช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
0: ้
1: แต่นี่มันก็เลยมีการคัสตอมไมเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแทค Accelerate นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้คนขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out ครับม
0: ัน
1: ต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจาก outside in requirement กลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP
0: ค่ะ
1: แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจMVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
0: ม
1: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
0: ์
1: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
0: อ
1: ่ะคุณมีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอู
0: ่
1: ถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อู่จะทำเคล
0: ม
1: อู่จะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคโซเซียมสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
0: คือคุยกับคนใช้รถ
1: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคน
0: ใช่
1: ที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
0: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
1: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบเนี้ยเขาก็เรียกว่า lean startup
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
0: เพอร์โซนา
1: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มหนึ่ง
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
0: ่
1: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
0: ่
1: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมจัดชนบทอย่างเง
0: ี้
1: ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
0: ต้องละเอียดขนาดนั้น
1: ละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
0: ต้องออกมาเป็นคน
1: ม
0: ี
1: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
0: ์
1: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
0: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
1: ใช่
0: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
1: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
0: า
1: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
0: ค่ะ
1: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Detail Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
0: คุณมีรถละ
1: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
0: ้
1: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
0: เออดีจังเลย
1: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
0: ตร
1: งเข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่Investor สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
0: ต้อง13อย่างน้อย
1: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
0: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
1: ลงไปทำเองแล้วก
0: ็ทั้งเกือบ20คนตรงเน
1: ี้
0: ย
1: แยกกันไป
0: แยก
1: แยกกันไปคือเราใช้หลายหลายตึกแยกแยกกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งน
0: ะ
1: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียวโฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
0: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์โซนาเหล่าน
1: ั้
0: นที่เรากำหนดไว
1: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
0: เรามาแปลเป็นภาพ
1: แล้วเรากลับไปหาคนเดิ
0: มเอาไปให้เขาดู
1: ใช่

0: แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: เขานี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: ค่ะคือสตาร์บัคแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม่แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้ว
1: ค่ะ
0: เราจะเอากระดาษวางแผ่นที่1เอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: งั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลเอ๊ะกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่
0: อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
1: ม
0: เขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบนี้เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คน3ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ lead เพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: ใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้ product มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยน persona
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18 ถึง 35ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18 ถึง 40เราต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบหนึ่งเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก่อน
0: ต้องช
1: ั
0: ดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนุจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช
1: ่แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิง
1: มันก็เลย
0: ไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชายแล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์ พราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม
0: ่
1: ได
0: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลีนี่อะไรอย่างนี้ตามกันจังอะไรประมาณน
0: ั้
1: น
0: ก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันคนมันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองอย่างไรคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมาม
1: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค
0: ือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือ persona ที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอามาฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้เพอร์โซนสิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรับโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโคดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์ได้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งขอยกเคสของเคมดิไม่ว่าจะเป็นเคมดิก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่า มีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นไม่มีการทำเคลม
1: ค่ะ
0: ไม่เคยมีคนกด I alert you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
1: ม
0: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะแต่
0: ม
1: ี
0: คนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อย
1: ู่
0: ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกเนี้ยไม่มีทรานแซคชั่นที่จะเกิดขึ้น
1: เอออ้าวแล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชั่นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงิน
1: ค่ะ
0: เราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาท
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด I alert you ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: แล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร
1: ับ
0: จ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจกเราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีไอ้นี่ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองมันก็เลยมีเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผ มจะรอ
1: ค่ะ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ่ะรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไป
1: ค่ะ
0: เราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม์ 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอร์สปุ๊บเอาซอร์สใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอร์สพวกนั้น
1: เ
0: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: บริษัท
0: เอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชั่นคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขา
1: ค่ะ
0: มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
0: ใช่
1: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะ
0: ใช่
1: เพนพอยให้เขา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์วิสเยอร์ก็เป็น persona ผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หา persona ใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์เวเยอร
0: ์มาเป็นเซอร์เวเยอร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็น Messenger เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส่งเอกสาร
0: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่persona ที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ย persona เนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าซอร์สเซอร์เวอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าส
0: ุ
1: ดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไป
0: ใช่
1: มันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลา
0: ใช่
1: นะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย
0: ใช่

ันนี้เป็นตัวอย่างนึงค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพิรุณคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยJKคอลัมน์หยาดก็สามารถทำนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่
1: เด่นในสังคมไทยนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
2: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอต้องวิชาการที่เก๋ๆชิค
1: ชิคค่ะ
2: เป็นแนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่เพียงคุณน้องหยาดแค่คนเดียวเท่านั
0: ้
2: น
0: อ่
2: ะ
0: ในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้ 5,000 สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคือหยาดไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไปหยาดเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอสบอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของหยาดเลยค่ะ
3: สองหมื่น

0: ซักผ้ามั้งคะดูละครค่ะก็เห็นอยู่ทำทำไมเนี่ย
1: แม่ก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
0: เน
2: ี่
0: ย
2: วันนี้ข่าวอะไรอ่ะ
3: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
4: ฉันไม่ให้สัมภาษณ์
3: คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
4: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่าย
0: โอ้ยได้แล้ว
4: คุณรู

0: ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดนะดีนะไม่ใช่ลูกเรา
1: แม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายอะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม่
0: เดือดแซงคิว
1: แบบโอ้ยอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยแม
0: ่
1: พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอะแม
0: ่คอลัมน์ใหม่อะลูก
1: อ่าฮะ
0: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
1: คอลัมน์ของก็เขียนแม่อันนี้จ็อบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
0: นั่นสิน้องห่วงซะละ
1: เนี่ยแม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
0: ไม่ยอมชวน
1: ไปนอนต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ฝันดีนะ
1: อย่านอนดึกนะ
0: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
1: ติดละครนะเราอะ
0: จ้า
1: ไปละ
0: หลับฝันดีนะคะ
1: อย่าไม่ได้มันก็ตายแล้วก็
0: ตกกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตกไม่ยุติธรรม

0: สังคมไทยใครว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้ำหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการนี่ลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากคนทำไงดีอ่ะแม่
0: อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะเป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมาก

0: มั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะที่เขาจากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่า

0: อนนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ้าลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นนะลูกปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะทำไมถึงละคร
0: มามามาจริงเลยครับ
1: มา
0: อะไรอย่างลูกคนนี้สาวสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อแล้วแม
0: ่เออพูดอะไรตอนนี้กินละครจะมาแล้วเร็ว
1: ๆแม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยฉันหยาดพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความยุติธรรมในใจของลูกค่ะ

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: ยาย
2: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมามไป
1: ยายหนูขอกินส้มนะ
2: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะเอาไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
1: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
2: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมายุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได้
2: เอ๊ะทำไมอย่างนี้เด็กคนนี้นี่

ตองเปิดตัวให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดตัวให้ยายสิลูก

0: ไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: ต้องกินส้มลูก
1: โอ้นี่ยายให้ต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่แหละตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่ผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม
1: อ๋อ

0: มหายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปถีสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองนี้ของผมสองนี้ของยายค่ะ
1: นะครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมลเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมลเลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปรับค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิตินึงเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียวDairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: เ
1: ริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบาย
0: บ
1: เขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะ
0: ค
1: แต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ
0: ่
1: ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันด้านราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ในยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็คุณภาพมาสู้
1: ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
0: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ออร์แกนิกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
1: ครับตอนแรกเนี่ยregulation ออร์แกนิกของปศุสัตว์ไทยมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
0: ครับ
1: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
0: ไม่เหลือที่แล้ว
1: ก็เหลือไข่แดงตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้บาร์เรอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั
0: ้
1: ยแล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
0: ครับ
1: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้างๆปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟคทีฟจริง
0: ๆ
1: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
0: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
1: ใช้ขนาด
0: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
1: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็ก
0: ๆ
1: มันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเรา แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
0: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
1: ๆเพราะว่าเขาคิดว่า
0: ได้กําไรเยอะ
1: ๆปริมาณที่มากเนี่ยทําให้เขาได้เงินเยอะ
0: นั่นคือความคิดของเขาใช่ม
1: ั้ยใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คํานึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร
0: ์หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
1: บางคนก็บอกว่า
0: หาเงินมาไม่พอคืนนี
1: ่ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
0: ้
1: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
0: บ
1: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียวตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
0: ก็ยังดียังม
1: ีก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
0: ม
1: หลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน
0: ่ครับ
1: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
0: หายไปครึ่ง
1: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
0: ใช้สารเคมีต่างๆ
1: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
0: ม
1: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
0: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
1: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
0: ครับ
1: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
0: ครับ
1: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงวูบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
0: ครับ
1: เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
0: อ
1: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
0: ครับ
1: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
0: ครับ
1: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
0: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
1: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
0: หักลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลืองกันเยอะขึ้น
1: เหลืองเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพเกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล้วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาทพอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
0: คร
1: ับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
0: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
1: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะเขาก็เชื่อมั่นเรา
0: ครับ
1: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
0: ่
1: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดมั้ย
0: ครับ
1: 2เขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดไหมอันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
0: คนจดๆต้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
1: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
0: ่
1: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
0: ใช
1: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ย แชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟายGMP SACCP ระดับโลกนะครับ
0: เ
1: ราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะนึกออกไหม
1: ได
0: ้คือเขาทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยมีหลายโปรดักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับเวิลด์คลาสก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแดรี่โฮมเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: คือทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิต
1: ครับ
0: มันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทําแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทําออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: ครับ
0: ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตFacebook Gmailหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางแดรี่โฮมเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

ามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษ

0: เกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทางฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่าDairy Homeเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเอง
0: นะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างนะตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: อะตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอ
0: เพราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่ผมเป็นสิ่งนึงที่ผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3มี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟร
0: ค
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็น นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ยูจูลินทรีย์ที่ดีเนี่ย มันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
0: ครับ
1: นะครับเอามาทำเราได้ผลักสองตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช่นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดเราใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
0: ้ฟันก็ไม่ผุ
1: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์สองตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผลimpact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้ product มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอ
0: า
1: แล้วที่แน่ๆคือ product ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าDairy Homeเป็นองค์กรที่ทำอะไร
0: ครับ
1: ผมบอกว่าDairy Homeเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดDairy

0: 控制吧。
1: อย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
2: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
1: ดีครับ

0: วนแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นซึ่งเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับเอามาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส่วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับเนี่ยนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราแน่นะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบนี
0: ้
1: มันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ
0: ,
1: รบ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระน
0: ี่
1: ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก
0: ็
1: คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถ
0: ึ
1: งจะให้นมดีก
0: ิน
1: อาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤฒแนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับต
0: ั้
1: งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะคร
0: ับ
1: นมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะคร
0: ับ
1: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
0: ์
1: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช
0: ้
1: เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีบ้านกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี่ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
0: ้
1: ย
0: ั่
1: งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินแคนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤฒนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ือจากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับจับจ่าย for school คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย for school นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุก
1: อย่างทุกอย่างทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังเงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไม่ให้ใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังแต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกซึ่งไบโอเมตริกซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21-22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหาร ห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
0: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
1: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
0: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
1: ถูกต้องครับผม
0: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
1: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีว่ะคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
0: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
1: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
0: ได้ครับผม

0: อนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณอรินจะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนด้วยมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน 4:00 นผมมาสแกนตอน 3:00 นกว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึกๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร
0: ่เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพ

มันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่ไหมเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครอง

0: เติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
1: เติมให้ได้เลย
0: เติมให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
1: เช่นใส่เข้าไปพันนึง
0: อาจจะให้ใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
1: blacklist ซื้อ
0: ไม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบไหมครับว่าจริงๆจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทำ blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
2: ครับผม
1: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
0: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกันฮะ
1: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
0: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
1: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
0: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็ดๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต่ด
1: ู
0: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
1: กลับบ้านคุยเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
1: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหาหมือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
1: เป็นสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนนึงหรือคุณครูสักคนนึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์ก็กำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ูครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอค่ะก็สะดวก

0: ดี
1: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
0: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่มั้ยคะเค้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
1: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
0: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
1: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนรินทร์นะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
1: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
1: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยที่สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
2: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
2: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่าย For School เนี่ยใช้เวลานาน
2: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่าย For School มันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทําเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทํา6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทําแบบ คิดว่าตัวเองทำดีแล้วอ่ะแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วอาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไป

0: แก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทำไปแก้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
0: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วในประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก
1: ๆ
0: นะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
0: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: โอ้เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างลืมให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำก็ผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data และก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

ชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งมาการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานาน

0: นั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อนก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการบายไฟเดอร์และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
1: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
1: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่าร
1: ุ่
2: นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
1: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
1: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
1: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงนี่ไหมฮะ
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเรารุ่นเดียวกันนะเต้
1: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
1: ว่ะนะครับผมนะฮะ
2: ตายพี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
1: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
1: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
1: โตโตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
1: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
1: เอ็กโค
2: ของกันตนาที่ทำ
1: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหม
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
1: นะฮะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีว
2: ิตก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการ
1: ครับ
2: มีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็แบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
2: คือขอลางาน
1: ง่ายนิดเดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วยายทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทาง
1: แล้วก็
2: บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่ ่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูมิ
1: สนามเขียวสนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
2: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองนึงนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ที่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ต้องหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมดก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเขาเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบง
0: ค์ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ที่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ Channel
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือหลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
0: Technical

0: อันนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วแล้วพี่รอคืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังนั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไอ้นะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: ครับผม
1: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
1: โอ้โหพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
0: ้ครับ
1: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
0: ครับ
1: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
0: ครับ
1: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
0: ครับ
1: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน คุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
0: ่
1: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภแล้วที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: อ๋อที่ไม่มี ATM
1: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
0: ครับผม18ล้านกว่า
1: ถูกสามถูกพี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
0: ครับ
1: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
0: ่
1: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
0: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
1: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
0: ้
1: เมื่อคุณลงทุนนะ
0: ค
1: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
0: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
1: ไม่มี
0: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ไ
2: ม่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไหม

0: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเค้าเรียกว่าไม่ได้ดู
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทําเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
0: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สําคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเออเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
0: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
0: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
0: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: 6-7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
0: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
0: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
0: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
0: ในความเห็นพี่เนอะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อย
1: ๆพี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
0: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรเคยคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
0: สมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
0: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งนึงก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก
1: บ
0: างคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุ
1: ณ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลาย

ชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็ว

ซ่านจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายส้มชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายส้มชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สัดสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะแล้วเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: มันก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวไซเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากไซเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ไซแค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่โอ้โหอ
0: ันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานเราอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหมอ่ะ
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah!
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ25 26แล้วบรรลุนิติภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชาย นะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดแหละครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
0: ่ ค่ะ
1: คือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอม
0: ค่ะ
1: นะครับก็ไม่อยู่กัน
0: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่กินเลยอ
1: ยู่กันแบบ
0: สามีภรรยา
1: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
0: อ
1: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: นะครับก็เป็นคดีกันไป
0: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจ
1: ครับ
0: ตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอ่ะว่าบอกพ่อแม่แล้วอ่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
1: ็
0: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
1: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพากได้คือเป็นผู้ชายพากผู้หญิงมาน ะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพากผู้ชายก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูนะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
0: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
1: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
0: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ
1: ่ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับก็เป็นโทษจำคุกครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
0: ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
1: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะพี่วิรัติ
1: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงเนี่ยคงจะรอดไปนะครับ
0: ค่ะค่ะพี่วิรัติเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
1: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
4: เนี่ยฉันไม่รู้จะเป็นอะไรช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก่อนแล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
3: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
4: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
3: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไห
4: ม
3: ก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
4: จริง แล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะ
3: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไห
4: ม
3: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
4: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหม

0: พวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
1: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
0: ช่วยอะไรไม่ได้เลย

0: ไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงครับพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายาเขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
0: อาหารเสริม
1: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
0: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้บ้าง
1: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคืออย.นะครับบางคนไปแปลว่าอย.แปลว่าอย่อย
0: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับไม่เป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดนึงเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งไปตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับ
0: ค
1: ือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
0: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
1: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะ เข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้อ
0: ันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลยตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
1: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
0: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
1: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม่นะครับ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบ.คอมด้วย
0: โอ้ยโดนสอง
1: แล้วก็โดนเรื่องพรบ.ขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
1: ครับ
0: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
0: ไกล่เกลี่ยกันได้
1: ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
0: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได
1: ้ยากมาก
0: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
1: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือพิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
0: ค
1: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
0: อ้าว
1: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
0: ้
1: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATMพอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
0: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
1: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
0: คดี call center ครับ
1: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
0: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงกับพี่วิรัต
1: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
0: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
1: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
0: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
1: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
0: พี่รัฐทำยังไง
1: เขาโทรศัพท์มาครับ
0: ค่ะ
1: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
0: ค่ะ
1: บอกผมเอาเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
0: โ

0: ยอะนะคะ 50%
1: เลยเราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
0: เ
1: ขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
0: วางสายเลยไหมคะ
1: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
1: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามามันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับ
0: สมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
1: คือหลักง่ายๆจำได้คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครอะครับในที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
0: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
1: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
0: เพราะโน้ตในปัจจุบันนะคะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้เล่นแรงนะคะ
1: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
0: ับค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฮึฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่มันทำผิดไปถึง2ครั้ง2คราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah.
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
1: ครับ
0: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
0: ดุลพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
1: ใช่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณต้องเป็นหลายแสนนะครับแกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
0: อย่างนั้นดีกว่า
1: ใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
0: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
1: แล้วครับ
0: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
1: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
0: ้
1: นะครับผม
0: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยวางทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการ จัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
1: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
0: ะ
1: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
0: ่
1: ออกไปฉันมีเท่าไหร่นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
0: ม
1: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีพยายามก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
0: อย่างที่เคยเห็นในละครเคยเห็นเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วยค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
1: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันในขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจแล้วมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
0: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมบัตินอกกายมาอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ใส่อยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
1: ครับ
0: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
1: ครับ
0: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
1: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
0: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
1: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องเวทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
1: ครับ
0: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
1: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
0: ไม่จดทะเบียนค่ะ
1: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได้
0: แต่ตรงนี้
1: มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
0: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
1: ่
0: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
1: ดูแค่มันก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
0: ่
1: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
0: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
1: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัตได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ LINE ของพี่วิรัต

คะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันไปเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพศ50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: เหมือนเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข
0: ็นแล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่สองเนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้องทํา
0: แล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะกลับไม่ได้ต้องทําไป
0: นั่นสิแล้วทํายัง
2: ไงทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทําไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
2: ับ อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
2: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศ
0: คนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4

0: สี
1: ่ครั้งที่สี่แปลว่าครั้งที่สามไปนี่ไม่มีปัญหาเลย
0: ค่ะไม่มีปัญหา
1: แล้วครั้งที่สามกับที่สี่ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่ห้าแล้วครับมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: ครั้งที่ห้าไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
1: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่ห้า
0: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแต่ก็ลงทอ
1: เพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเลือกงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
0: ถนัดแบบนี
1: ้เป็นบริษัทเดิมไหมเนี่ยไอ้สามสี่ครั้งหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
1: ่คน
0: ละบริษัทที่หางานด้วย
1: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
1: ให้ไว้ใจได้
0: ให้ไว้ใจได
1: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
0: ใช
1: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
0: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
0: ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติภาสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติ ค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
5: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าสบายดีมากนะครับ
4: ร่ำรวยมาเลย
5: นะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
4: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
5: อย่างเช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหารหรือว่าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่ง
4: ซึ่งเราสามารถ ประกอบอาชีพทนายความได
5: ้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
4: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
5: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
4: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
5: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
4: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวนไว้
5: อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
4: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
5: ก็ที่งานในส่วนต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
4: ะ
5: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติน้องสายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาจะไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
4: แค่ไปใส่อย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
5: ใช่แต่จริงไม่ใช่มันมีทำหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
4: ม
5: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
4: ค่ะ
5: แล้วทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เค้าเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเนี่ยก็เกือบ 2-300 บาท
4: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
5: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
4: ค
5: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
4: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองนี่นายจ้างมีความผิดไหมคะ
5: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่า เราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับ การไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับ เป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับ ตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
4: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
5: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
4: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
5: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
4: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยสงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
5: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
4: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายยังไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล
5: ่
4: า
5: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
4: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะที่ป
5: ้
4: าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
5: ครับ
4: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
5: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไป ไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ นะครับไปรับฝากของ
4: ไปเที่ยวเฉยๆ
5: แล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ

0: ันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
1: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
0: เป็นคนดีไง
1: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงอ่ะมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
0: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
1: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
0: ะ
1: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
0: ๆ
1: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเงี้ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
0: อ้าวทำไม
1: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
0: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
1: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
0: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: จันทิมาซับมั่นค่ะ
2: ชื่อเล่น
3: กระแตค่ะ
2: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
3: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
2: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
3: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
2: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
2: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
2: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
3: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
3: ไปแนะนำสินค้า
2: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
3: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
2: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
3: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี้ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
3: ใช่ค่ะ
2: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
3: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
2: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
3: ไม่เชื่อ
2: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
3: มีอยู่ค่ะ
2: ก็มีด้วย
3: ใช่
2: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
3: ค่ะ
2: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
3: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
3: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให
2: ้คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
3: ใช่ค่ะ
2: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
3: 2เดือนค่ะ
2: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
3: ์ใช
2: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
3: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
2: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
3: เอะใจค่ะ
2: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
3: ก็คิดว่าเดือนที่2เขาน่าจะให
2: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่2ให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
3: ไม่ได
2: ้ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
3: ้ไม่แล้วค่ะ
2: ไม่ไหวแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทำไงฮะตัดสินใจ
3: หนีค่ะ
2: หนีมาเลย
3: ค่ะ
2: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
3: กรุงเทพค่ะ
2: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว

0: ค่ะ
1: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
0: ของเราเองค่ะ
1: เราออกเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะ2เดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ตามด้วย
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
0: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
1: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
0: ใช่
1: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยออกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
0: พี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
3: ครับ
0: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
3: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงไห
0: ม
3: อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าขายหลอกลวง
0: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
3: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหาร อะไรอย่างเงี้ย
0: ขนาดนั้นเลยนะคะ
3: ไปจริงก็ขายประกัน
0: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหาร
3: ครับ
0: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและ เดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
0: รวยกันใหญ่เลย
3: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
0: ขายฝัน
3: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
0: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
3: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
0: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
3: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
0: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
0: ะ
3: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมัน

0: ไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ทรายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิระ
0: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
0: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
0: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
0: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใส่จะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
0: ผมไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปละกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพีวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังน่าจะเหมือนหนูไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออตัวเมืองบ้านเมืองเขาวิสการเป็นกินกันมันเรียกว่าจะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเขาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปรเลื่อนรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเลื่อนเรื่องกินกันกระเพาะเขาอยู่ก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแค้นแก้นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับเนี่ย

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบ
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเสน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมคร
1: ับ
0: ผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่
2: ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความร
3: ู
2: ้สึกมาก
5: เรียกภาษาเรียบร้อยนะครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: อ้าวก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันเนี่ย
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
8: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
9: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
10: แต่ที่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
8: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
9: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
8: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
9: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
8: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอย่างเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
0: มาตำแหน่งอะไรคะ
4: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
0: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: 柳山东林队。
1: 好，
0: 啊，你不来了哈，
1: 你不来了。
0: 别吵别吵，
2: น้องครับ
1: ครับ
2: ชุดที่คงสุขสร้อยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พออยู่ได้หนึ่งแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจ
2: ได้จ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดผิดหวังกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันที่จ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นทิ้งเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ถือด่าเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ่า
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

ยู่กับป้านะลูก

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองตรงปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนา
3: เนี่ยโดนตามฟิสฟี
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอร์เดอร์เพลียม
0: ทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
1: นมออนซองจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากภูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
1: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
2: แล้วเจ้าสาวอะคะ
3: เจ้าบุญมงคล
4: เจ้าบุญมงคล
3: กระถาอะไรนี่กระสมเรียแต่เส้นไอ้นี่ก็จะมาจูบร้องเพลง
5: สวัสดีค่ะ
3: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอกมังสปริตังกัตตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: เพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับพี่ชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคผู้สมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานครบเปลครบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะมาเจ้าสาวเหมือนกัน
3: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
3: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มอจราอนบอกไม่ได้
5: บ้าม
6: าล่ะ
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกัน7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาจะทาโดชุดประมาณชุดใดเด
6: ้
1: อกระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน

0: มียนสมัยพ
1: อสมูทเจ้าสมูทโรคโรค
2: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงอย่างจีกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้เจ้าท่านจะมีแต่ยังหนุ่มขี้ยิ้มโรลุยในใบยี่หมาลอยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะจ้าท่านก็เจอรุ่งตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่และที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่ที่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเปิดโรตไรของวันชนะมาบ่
3: เราตั้งการเมาตั้งไรเรา
1: ตั้งไรเรา
0: คงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: ถ้าคุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนะกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ได้ระดับมอสมันระ
2: ดับ
4: มว
2: ลมาแล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
1: อยู่ที่ระดับน้ำในโตเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมอยจริงๆเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระนี่กระนำไปดับไปเลยยังดับน้อยยังดับน้อยกูย้อนเลยทองบ้านทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับ ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระวังบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครับบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้ครับหลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาคล้อง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นนะด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
5: หรือจะเรียกน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
6: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดตัวเชรงโดยเฉพาะบางปั้นยืดเตียงจะเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจำได้วันในตรึงลิขจ่าดำใบก็ย่อยวันเตอร์เอาเลยพอดเตอร
1: ์บ้าน
6: จ่า
2: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองมองริดยัง
1: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูจากทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
2: ค่ะ
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เป็นการนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่จะขนปลาเข้ามาเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับและมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลาม
4: าซื้อเยอะไหม
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: กี่โมงบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างงั้นแล้วเลยไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
5: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง

0: โหที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
1: ซิงเก
2: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอหายเครื่องมาไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
1: เครื่องมาไงเธอบ้านรับกับโล
2: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
0: อร่อยไหม
1: เลือกมือ
3: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
4: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
3: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะและให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

ที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันคุณ
0: พ่อแ
1: ม่มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีเกี่ยวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาก
0: เลยเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: คัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทค